0: ามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace ProsperityPeople Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
2: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
3: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โ ดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อม ร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์ มุตตาบา คาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูต การพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
3: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC Plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิก OPEC Plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17-21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรงการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมิร่าอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามหดเอาชนะมาจาชวาดินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมราอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวไวบักวิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยล์สร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
10: 1 นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2. สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู 3. สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้าง
11: ทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
21: ครับสวัสดีครับคุณปิญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
20: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclosed ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
21: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อ กลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันก็จะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ นะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกรรมฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้ตัวกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
0: ทั้งสองฝ่าย
21: ด้วยใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
0: ครับ
21: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะเนี้ยเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจน อยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
0: ่
21: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห่วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็ยังมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
0: ม
21: พัฒนาร่วมกันหรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
0: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
21: ใช่ครับ
0: ครับ
21: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
0: ครับ
21: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเวทีแบบนี้นะครับเขาได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับ หมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
0: ครับ
21: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขนาดนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คน
20: แล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
21: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะครับหรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบชัดข้อเท็จจริงว่าเป็น2คนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
20: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
21: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียกับตีมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร ค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอะไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากอนุสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
20: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
21: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทั้งบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3
20: ครับผม
21: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการอับบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อจับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมและจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายก็สังเกตนะครับที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
20: ใช่ใช่ครับ
21: ครับ
20: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
21: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ความจริง คือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
4: ผมวิทูลเลี่ยนจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโวไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
2: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศ

0: าไทยทยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
3: ในมิติเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านี้เราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
2: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภาก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวน

0: เนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามพ่อแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
1: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมีให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
0: ด้านนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
2: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
0: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาติปาโลรายงาน
3: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
4: ห้ามทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังหิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือแน่ยอเยอบอชอนแม่งามาอาเขาชดเยอโยกานาลู
1: กักตีนักโกลุขมยาวยศาดูจียงลองเนียนีมือสอบพอสอชอโยกานาลูวัดูยมือยศาดูละยาวนักโกลุขมยาวอุตาจะสาดูจังหลังเนี่ยนี่อุ้มรู้ไหมจะพิลูเดอร์หรือผู้เจอเดอร์กระดูหรือไงยังไหมจะพิลปวดหัวมาเมื่อเจ็บกี่ล้านยังไงล่ะและอันตรสาวเนี่ยชอบเชื่อไอโอดินจะสาดูนี่หลังเนี่ยไหมเอเชียวีอามังเนี่ยจังมาบินย้อยกระดูยากาบิลฮามะสุดอันเชื่อหัวชิชัวอุตาลาสาวไหมสิ่งยังเจมอน่าสอบปอสอบชอติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมญีซุมโยกานาลูกะดูเมเด
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกัมมังขากาไกเกียร์เออร์ยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกมอนยาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยางายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซุงมีสีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเอโกเยงา

สพอดูธรรมะเดยนี้มีขอยาโยกานาลุกแน่ยีเนียวนิมสอรอยีเนียวดอนเจอทีนองเนาะชาลาอานางาเดยีเนียวเดวันจันเนี่ยนะรอเลยยีนี้ทำไม่แน่รอยีเนียวนิมสอนะงานเนออายุเฉมือนเนที่คอรู้เออจอดามายีเนียวรอบาลังซีอินังก็ดูนะคนนี้ดอนเจอหนีจอที่จ้องก็เลยแม่เดยีเนียวเดอายนี้ในทอนจุลาก็ดูนะคนในหกำหยอมัวดูแน่รอยเนียวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และคูกาในจอในอายนี้ยอนาลุเนลทอนจุลามาเดียเนียวเดยืนยุ่งไรเห็นยืนในทันยานีนะสวทเชียงใหม่และเนียวเฮือมีมัวดูชมเนลอยเยียก็มีมือพายในถาเดเยียเดียจี้ไม่หัวปะรอเลยเยี้ยเธอเนี่ยจะได้ที่ออกปะรอเยียเยียนะหาล่างเงรอนะอคาดอนะหามาโลและนะหาล่างเงรอเยียมาข้อไปในอคาดอนะหาหอมาโลเลยแล้วนะหาล่างเงนะขอเนี่ยไอไหนยาผายรอเออเหรอก็อันนี้ยงเงกันนะหามาเดเลยแล้วยมามาชิญาเดเยียเดียงาชมเนนะขอเลยเหรอกามีมัวดูแล้วคุณเตจ้อนเงี้ยมีแนวอย่างเนี้ยขอเนี่ยวิบากุเทมว่าปาจ้อนตัวนี้อยู่สู้กันเลยแล้วพยองเลยบัวเราอยู่หมาล้อเลยอย่างนี้แต่มีแนวมีมัวดูชมเนี่ยอย่างไอเนี่ยอย่างเนี้ยล้อสวทเชียงใหม่เลยล้อนะหามาเดแล้วเราอย่างเนี้ยอดีตหน้าตาต่อเหงามีมัวดูเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถอนจ้อยนอนนารูเฮนะขอเนี่ยมาข้อปาก็ดูนะล้ออย่างเนี้ยเอ็มที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานในทอนจูลามาเย็นเนี่ยล้อพอในเธอแต่มังเงือล้อเย็นเยี่ยวเฟซบุ๊กปานในขอในทอนจูมาดีเฟซบุ๊กปานยิ้มสวยล้อยังมีหาล้อในนะหาล้อดูธรรมะล้อเย็นเยี่ยวเฟซบุ๊กปานในจันทร์ในนะหันยาก็ดูนะเฟซบุ๊กชมย้อนล้อเลยเย็นนี้สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สและแม่เดียเย็นเยี่ยวเดียเธอก็จะพอในขอเนี่ยฉันแทนเนี่ยนะฮะเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียนะเฟซบุ๊กป่าก็ดูนะขอเนี่ยเธอร้อยเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจะไหนเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียมีคนเดียวเนี่ยเดียค่ะอาเกก้าจ่อขอนี่ร้อยเนี่ยยากาเกือบแพ้เดียเนี่ยเดียไงก็พอก็ดูนะขอเนี่ยแล้วเลยเนี่ยเนี่ยก็ต้องเชื่อก็กอมแม่ร้อยแล้วทำเอาป่าเนี่ยเนี่ยจะก้าเอ็กก็กอมแม่เดียก็เนี่ยจะก้าเอ็กดาเนเนบิสิปิกามาเยียญาลอเฮเจลังเยจอกาดูขอนีลอเลเยียญีเธอเนชอสยาบาทลอเยียบาทสวัสดิการแห่งรัฐและครัวเธอกาเธอก่อขอเยจกาอากาศดาเนมาเดชมเยอดองอายัมฉะละมีเนลอเยียชมเยอดองจีมาลอเยียญอลอเจลังเยมินอลอมินองาขอนีงามาจอกานากังเยชอขอเนลอเยียญีเธอกาแม่ชมดอมาโลมาแล้วยานะหามาเรางามามานะขอเนี่ยเธออย่าเดินแนล้อเลยเนี่ยพามาเดินแนล้อสมบูรณ์ชิญญาเดินแนวเธอก็ออนไลน์ไปในชมไปดองจีมาเดแล้วทุลแอลาเธอเย็นเนี่ยแล้วถึงมีแนล้อเย็นเนี่ยวที่อาณายุ่มขอเนี่ยแล้วชมมาดองอันนี้จ่อเดินนะอาคารลงอาจจะกายอากาศปนในเนี่ยล้อเย็นเนี่ยก็ไปในดองยาเดนักกาจะเดือดจนยังไงนักการมาจากเดือล้อธนาคารอิมาสามอนะจะจนยาพายงะเล่อขั้นลงงะที่โปรแพ้โปรไหนยาเหยียดยามีคนตัวนี้ล้อเหยียดยี่หัวนาลุยากาเกิดพายเดเหยียดเนื้อเดเพราะในเธอแต่มังเงอล้อเหยียดเนื้อก็กอยก็ยกอะไรมันถ้ายามะเหยียดยาขั้นอ้ายยามพักยาลุยจะกาเอกาด่านไหนในบิสิบิกามาเดเหยียดเนื้อเดที่ขอลุยจะดามาเหยียดยาล้อเหงาเนี่ยนะยินเนื้ออันนั้นจะแม่จะกาเอกาดันเนมาเดียเนื้อเดียนิมสอหกาเยี่ยนี้เนื้อทองจืดแล้วเยี่ยนี้อันเดียขานั้นลาบะเยี่ยงอ่ะเดียอันนั้นโคทีนอล้อบาลังสีน้าขอเนื้อโกสีอาขอน้ำมังที่ของอันเดียเนื้อไทยอันนั้นอินาวันจันแล้วเยี่ยนี้อันนั้นอันนั้นเย่บาลังสีน้ามิถุนายนสีเดียอาขอน้านิพังอายาโกเชวุงาเดียเนื้อเดียนะโคตรละโตล้อเย็นยินะทอนเจอนิมสออายาเมื่อละเครื่องงานเดียเนื้อเดียกันเนี่ยนะเราต่อจากทิพยุ่มแล้วเ
พระบิดาดัญญาเดเยเนเด

thế này đó cha lo giải trí biếu mới sợ ga vậy như là thằng chưa ai làm hở lo vậy như phải này bị nó hạt hạt đi do à nó lục vậy nó hạt biểu đủ vậy như lo cái cho nó bà lão này nó hạt lo do à nó lục ạ u tu tham á đi vậy như đi à ngàn này ai vô chơi mượn này thì khó lo cho đàm má vậy như lo vậy như chơi lo nghe cho nó lo vậy như thế cái à vậy nghe cơ thì có nó khó này thì cái cho sao giờ bản này mẹ lo lấy vậy như มันมันนี่นะขอในชมเนี่ยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่งานเทียญญาแต่ก็เธอหัวก็ดูนะขอในมันมันเนี่ยเดือดไทยชั่วหาสาดเดือดเดือดชาวบ้านเนี่ยและเดียญเนี่ยเดียจะละเงี้ยนะขอในเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก้อนชาวบ้านเนี่ยรอบาทเชียงสมัยบาทเตบีอยู่มันก็ดูแต่มันเงี้ยเราอีกเนี่ยตะแก้วหุ่มมาอยู่ก็ขอในชาวบ้านล้อเธอในมีจับเพื่ออิจูเพื่อล้อโลเอล่าเผโลแล้วเราเนี่ยเราบาติเสียงสมยาบาเรามาเจออีเนี่ยโลอุ้มยอบีเอญาวกัดดูเดแล้วเราหึมนะเราเลยยิบบาทสวัสดิการแห่งรัฐได้คู่ละคู่เรามามานิสาเดิมชาวบ้านเนี่ยกัดดูเดและจังโดนหลานเนี่ยเราเหยียบมีอาขอนิยาเกินแม่เราเหยียบนั่นเธอกัดดูแต่มาเงื่อเราคืออะไรที่เจอนะชาวเดิมขอเนี่ยพระชาวบ้านเนี่ยสิทธิ์กับบาทสวัสดิการแห่งรัฐได้คู่เธอละคู่เราเนี่ยชาวผู้พิการและคู่งานในเหยียดนี้น่าดำเป็นเงินในเจ้าหน้าหลังเงินแน่รอเฮ้ยที่ในหัวก็เนี้ยก็น่าหยิบข้อสมควรแม่เดียเหยียดเยอะเดียก็ลาถ่าน่าแห่ยุ้งรอเหยียดเยอะรัฐบาลป่ารอเดียวสื่อที่โป้และพระชอเชี่ยไพ่เดียและทุกจักรเอกาโดเหลียวแน่รออีกเนี้ยจะละเงินจ้อแน่รอเลยถ้าก็อันนั้นหยิบเช็ดเตียงก็นี่อายามบินแน่แน่ชมยอดบิดอ้อมปัวเดียเหยียดเยอะเดียวเออเดียและรอเหยียดเยอะเดือดเดือดแล้วเลยนี่ชมแม่บิดาอ้อมปัวเย็นเยี่ยวถอดเชื้อผ้าก็ดูเดือดแล้วเราเทียนานาขวานี่ชี้เจาะรู้มาเพื่ออยู่มารู้แล้วเราเนี่ยเทียนานาขวานี่อินว่าอยู่หายยิ่งเหมือนดาราเหงารู้แล้วเราอยู่สืบมาพักมาเดือดแล้วขวานี่เจาะแล้วเทียนานาขวานี่เธอเจอร่างเงาปัวยาห่อแล้วเนี่ยปัวผ้ายาเกิดเดือดขวานี่เจาะแล้วก็เทียนเทียนาขอยังเยี่ยวรู้เทียนาเพื่อซื้อก็เยี่ยวรู้แล้วเราเลยเย็นยิ่งน่าสมบูรณ์อยากเดือดขวานี่มายาเกิดง่ายเดียเฮก็เหอปวนะเราเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยนี่ชมแม่บิดองปูเผาเราเนี่ยนะยมยากาเราเลยนี่อ่าเหอปัวฮู้ว่านะมายาเจฮู้ว่าจานะมายาเจแล้วก็เราเนี่ยเออถ้าก็ตะขอเกงเราเลยนี่มามานี่นะเหอปัวเราเจละเงปูมาเชยมมือชเชปูเอเดแล้วตัวก็งาแทเนี่ยจิมีเนี่ยงาแล้วก็ลาที่อนาเบอร์เออมามันนี่มาสักก็เหรอเบอร์จีจ้าขอยังอ่ะแล้วเลยมิชนะที่ให้เมียนี่จ้าขอเนี่ยลูกให้เมียก็จ้าขอเนี่ยให้เดี๋ยวช่วยเชื่อในมาเสียเลยจะร่างเงี้ยปอล่อช่วยเสียบ่าล่อช่วยเสียเงินในสุดได้เด็ดได้จนเมลีแล้วเราเนี่ยถึงนี่เนี่ยเฮก้าเฮปอน่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเชื่อแล้วทำมาป่าวเชื่อมาเมื่อป่าวที่คนลูกมันเลยช่วยเชื่อพัดเจียเจียเนี่ยเออเดอเราเนี่ยเฮานี่ยศิษย์เดอขอนิเงอแล้วเธอก็กระขายเดอกลุ่มตกลงและคู่อาเดียเนี่ยเดี๋ยวเธอก็คือเดินขอนี่เธอเชื่อพายเย่เย่ชมแม่ดองเยื่อสื่อดองเหลียวเธอเดินแกล้อเลยเย่นี้เธอมีแน่ล้อเย่เนี่ยเธอก็ดูมาก็ดูแลเกินหนาล้อเลยเย่นี้ชมแม่ดองอ่ะอยู่ขานะหนูน้องปู่จริงยังไม่เดียเย่เนี่ยเดียอยู่เออเดือล้ออ่ะแล้วเธอเนี่ยรัฐบาลป่าล้อเธอก็ยุบบ่อล่ามเสียเลยเหรอแล้วชมแม่ดองนะแล้วทันเดือล้อเดียเย่เนี่ยเดียโลจ่าเกจจ่าขอนี่จนแม่ดองปู่ยังไม่เออขอเนี่ยยาวมายาวเท่านั้นว่าอันเชื่อสิบาลาเฮน่าเชล่าเสียงก็เลยเงินเฮเงินสีล้างงานในอย่างนี้มายาหน้าจิมินะมายางาจิจางาเล่าเราอย่างนี้น้ำมันมันที่ฉางาเดี๋ยวเราอยากเกินงาเดี๋ยวจะสืบปัวเดี๋ยวแล้วน้าขอในหัวก็โดนล้างงาเถี่ยเนี่ยเราอันนั้นเชื่อสิเงินสีล้างแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแล้วเธอก็เราเลยอย่างนี้อาสุสว่ามายาเกินยาพักเองก็ดูงาแล้วก็น้าขอเนี่ยเราอย่างนี้เธอเนี่ยมิชานาตีหุ่มมาเยอะมิชานาตีเธอล้อเลยอย่างนี้ย่ำจะขอด้วยเธอล้อยเนี่ยเชื่อแล้วเนี่ยต่อปัจจัยนะขอเรียนมาอยากเกองานเดียเนี่ยเดียมิชานาเธอย่ำผมจะขอด้วยเธอขอเนี่ยล้อยเนี่ยเนี่ยก็จะผมจะขอด้วยล้อเกิดจิตมุขวังยี่ทีแล้วเนี่ยต่อปัจจัยนะขอเนี่ยมาชอบกันเนี่ยเนี่ยอีสานี่มันไม่ใช่ดูดูเธอและส่งมาเงินมิเนี่ยล้อเลยอย่างนี้นาทีกูล้อเนี่ยล้อยเนี่ยเธอสตาร์ทเชียบังเนี่ยรอยานยาเดือดรู้มันเนี่ยขอเนี่ยช่องก็จะมุ่งใจเนี่ยรออยู่เนี่ยอยู่จะมาเจ๊งเนี่ยรออยากข้าศึกฐานเนี่ยบาร์ที่ชินเนี่ยละตาบาร์ที่ขวานเนี่ยละตาปลาล้อที่ขวานเนี่ยรออยู่เนี่ยที่เชียบังเธอบาร์ราชิเพื่อคะแนนยาวรู้บาร์เครดิตแล้วก็เธอยาวรู้
และงานในเหตุนี้ธนาคารบริษัทถ่ายแต่มาเงื่อเดียจอสลากออมสิงและขวัญเถี่ยอาหูบาเจลังเงธนาคารทกสอปาเมอร่อยเนี่ยยมเอาปาล้อสลากออมสิงและขวัญเถื่อนลงเลยในเหตุนี้สตันในปีเจนในปีถ่ายเนี่ยจะแม่ลอยเนี่ยให้เดือดคนนี้จะตู้กูจีเจธนาคารบัญชียอมนั่นลูกกูจีเจยี่นี่ว่าล่ะเออส่วนงานก็มาล่ะเออเชื่อมาเออเชื่อมุ่งที่คนลูกกูเนี่ยจะเชื่อใจเดรแล้วบ่ล่ะยี่นี่ว่าถ้าแต่มันเงี้ยยี่นี่ว่าถ้าก้าเสด็จพัดดาวล่ะยี่เจนั่นลูกยอมบัญชีนั่นลูกกูจีเนี่ยยี่เจมาเจงเนี่ยล่ะทกศเออเดี๋ยวก็มาเหรอล่ะทกศล่ะยี่สายยาจังอะไรยี่ระยะสั้นระยะยาวจังอะไรล่ะเออเมื่อคนเราเนี่ยมาสิเลยเส้นเส้นจะมาลอยเย็นนี่ตัวจะหอเดือยังยังอ่ะลูกมายังอ่ะลูกแล้วหอเดียเนี่ยเดี๋ยวอันนึงเชื่อสิเงินเนาะก็เลยเงี้ยล่ะส่วนมาขาเสด็จพระราหูที่เสียบ้านเนี่ยตาป้าพระราหูเดือยมาบีมาบีก็เนี่ยเดียเนี่ยเดียยุ่งผู้มาจ่าเดือขอนิเงอลอยเนี่ยมันมันยังน้อยแม่ตีจานนะก็แพ้ก็งั้นเถี่ยเนี่ยล่ะเออเธออย่าที่อันน่ะลอยเนี่ยบลาสิเพื่อเจ้าแบบเนี่ยจานเนี่ยที่หัวก็เลยเงี้ยล่ะรัฐบาลไปยับบีหัวยาเนี่ยล่ะชอบการเสียภาษีและคุ้งอาเทียเนี่ยล่ะที่อาณาล่ะเนี่ยบลาที่หัวคนนี้สุดเลยเงี้ยที่ลำเราตาลุ้งแล้วยาหนาล่ะเยอะบลาสีเพื่อเจียมเนี่ยจานเนี่ยลุ้งแล้วน่ะถือกันที่หัวสุดเลยเงี้ยรัฐบาลไปยาจ่าเลี้ยยอมมาล่ะเนี่ยให้ที่นักหัวงั้นสุดท้ายมีในปอดูเนี่ยมาดีแล้วล่ะเนี่ยนั่นรัฐบาลไปสุดเลยเธอเนี่ยเออนั่นมีในปอดูละน่ะรัฐบาลพ่อให้เมียให้เมียบายจะบีหงาเดียบีเนงาเดียและโดล่านาทีอานาเบออาดามายาช่วยจ้าเล่และลอยเงี้ยวอาดามายาช่วยจ้าเล่ยายาช่วยจ้าเล่และนาฮิโกอาดาอามายาฮิลอยเงี้ยวถ้าการภาษีเธอมาบีเจียก็ดูเดียและลอยยามเนี่ยมาบีเจียก็ดูเดียละอาดามาช่วยเมียดอนยาช่วยเมียดอนเนี่ยบีชอบานยาเงี้ยลอยถ้ามีเนี่ยเหรอการลอยรัฐบาลไปเนี่ยเจริญเงี้ยลอยเงี้ยวเจริญเงี้ยนาเดียเงี้ยเดียอาชัวมาขาดก็อาดาอามาชิมะทุโรดอเนลอยชิมะทุโรดอเนภาษีเพื่อบิการคาเลก็ดูเดลเจนดาเธอลอยเนี่ยชิมะฮะเดือขวัญมาชอบบักเดลและถ่ายแทยเนี่ยอาดาชิมะอามาชิมะขวัญยี่ลอยจิมินะก็แล้วกันนะถ้าก็ทุโรดอเนี่ยเดือนะดามันเราบางเรื่องเราชอบบ้านเนี่ยงาและซองอาเทียเนี่ยแล้วขวัญเนี่ยยิ้มก็ขวัญเนี่ยก็เขาก็เหมือนตีละคนน่ะเหรอรัฐบาลปามาเอ็กยมยาหอปาเอ็กเกอร์สิลอยเนี่ยมามันนี่น่ายกเกือพายงะแล้วลอยเนี่ยยมมาพานะขอแรงงะที่ปอยเนี่ยพายเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนาทีเราคนรู้เนี่ยบอกขอนี่จ้องงะเทียเนี่ยเหรอยอห่าอย่าลอยเนี่ยราชการปามีหุ่มมาอุ้มนะล่ะดามามายาเกอร์จีแล้วลอยเนี่ยหุ่มนะมามันนี่นะทุลมังเงาเดียเนี่ยเดียฮึก็ยอห่าเมื่อดูอามังเงาหนาเหรอยจิมาจิ้งงะมาเหรอรัชกาลปามิโอมูลอยเนี่ยงามาก็ดูมังนะอาดามากรีมาเกลียเยเนี่ยเราจะไม่ได้อาสวมาคาโยฮาอยาลอยเนี่ยรัชกาลปามิโอมูลขอนี่ลอยเยนี้อาดาอามาสาวนะอาดามาขอยาไม่ได้เยเนี่ยเดอยาวรัชกาลปามิโอมูลอาดามากรีมาบิกาจีและมังเงาเดเยเนี่ยเดทำไมนี่นะลอยเนี่ยถึงกันอาจารย์การพอปามั่วอยู่พอนาลุแล้วก็งานแถลุจ้างแล้วคุ้งอะไรอย่างนี้ก็จะมุ่งจ่าแล้วจะงานป่าเกิดก็จะมุ่งจ่าเดือดโลเฮเดือดขวัญมาบีเกงงานเดียเนี่ยเดียหิ้วหามุ่งโดยเนี่ยอาตามาเกินมังเงินเดียเนี่ยเดียถึงมิเนะแล้วเลยอย่างนี้เฮน่าน่าเธอแต่มังเงินแล้วโลย้ายเดือดโลเคยย้ายเดือดขวัญงานเดียโลเคยย่อให้แล้วสมญาที่สิ้นแล้วตาป่าย้ายเดือดขวัญมายะแล้วอย่างนี้โลยูฮาชุนะฮะเดี๋ยวคนนี้มายาโลยี่เนี่ยเดี๋ยวเราอยากเลือกส่งอะไรรัฐบาลปารอยเนี่ยยกคนนี้ฮะเทียคนเนี่ยน่าเสียกว่าเสียสิเช่นเนี่ยเราตาป้าเนี่ยเหมือนเรามาเยี่ยนยาบุรุษโลติกาแล้วก็เงี้ยเราเลยนี้ไอ้คนเนี่ยเธอเนี่ยเราเนี่ยโลย้ำจากคนโตกันนั้นว่าจะมังเงาเดี๋ยวคนนี้ยอมอยากกล้าใจแล้วคนมังเงาโลไทยนี่ก็สมกล้าใจแล้วคนเดี๋ยวมังเงาเนี่ยนี้ที่กาโลแล้วงานเทียเนี่ยไอ้เราทำไมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮน่าขวานเนี่ยเฮยาเนี่ยพักเออมายาเนี่ยพักเออเดือดเหรอยศเดือดไหมยศเดือดไหมแล้วเนี่ยขวานเนี่ยยุ่มหน้าอยู่งานหลุดแล้วยศเดือดชั่วโมงตอนเนี่ยเทียเนี่ยเหรอส่วนงานเนี่ยเกิดรัวแล้วเนี่ยชั่วโมงตอนก็ดูนะอินเทอร์เน็ตยาเดือดนะขวานเนี่ยยานาการเธอแล้วอินเทอร์เน็ตยาเธอนะแล้วเนี่ยยามอยากเอาไปในตอนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเป๋าตังแอปพลิเคชันไทยดีน่าเว็บไซต์และคู่ไปในขอนี้ดอกอันยาล้อถ้าก็จะอินเทอร์เน็ตมาจ่าเดี๋ยวนะขอนี้บางจะช่วยยั่วเนี่ยล้อ
ATM ขอนี่ย้อยเนี่ยเหมือนนะขอนี่ธนาคารอีนะขอนี่ย้อยเนี่ยแม่เย็นเนี่ยเราอย่าอ่อนนะขอนี่ทกศกรุงไทยหุ่มะออมสินหุ่มะงานในนี้อยู่หาตัวแพร่เงาใหญ่ใหญ่แล้วเราเงี้ยนั่นเราอย่างเงี้ยเธอเนี่ยเทียนาเราอีมาสามวันเนี่ยเลยแล้วนะอยู่หาใหญ่พยามาจ้อในอินเทอร์เน็ตเธอยานะเรานักการนะเฮ้ยใหญ่พยามาเนี่ยขอนี่บินเยอะเนี่ยแม่เดียเยอะดีรู้ทีมนะขอนี่บัตรประจำตัวประชาชนเราอย่างเงี้ยขอนี่นักการสมบูรณ์เราเลยอย่างนี้แต่ก็นักสวปาขวัญจะโคเลี้ยพาร้อยเงี้ยยานายามายามันน่ามายาแล้วอันนั้นชื่อสิเงี้ยนะบาลานซ์น่าเฉล่าเสียงรอยเงี้ยเธอมีเนี่ยรอเลยนี่เหรอไอ้ยี่นี่เถียนาเนาะจนเราปาข้อยานะหาเนาะคนนี้ชิญญาพาเลจักรเอกาดันเลดีแต่ก็รอยเงี้ยยี่นี่แต่ก็ชมยอดองเงี้ยรอยเงี้ยธนาคารใหม่ในเจ้าหน้าที่ใหม่จะเจอหลุดเจ้าไหนมีเนี่ยอย่าออกแม่อย่างนี้ของนิติการนะอย่าอยู่หาเจ้าเนี่ยล่ะบาสิทธิการแห่งการเลือกตั้งเธอเดือดล่ะอย่าหาชั่วโมงอ่อนเงี้ยร้อยเลยนี่นี่จะซุ่มจีละดูละจะได้เนี่ยเดี๋ยวอาจต้องไปเจอนะของนี้ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยและงานถึงเนี่ยน้อยชั่วโมงยุทธามาดีแล้วดูละงานเนี่ยจะไปหุ่นน้าล่ะหุ่นน้าอันนี้ใช้สิ่งอะไรที่พูดได้ดอแม่เจี๋ยเนี่ยล่ะน่าเราพัดดูละถิ่นนะของนี้ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องแล้วคั่วถมขอนโดล่าเนี่ยเจเฮิมนะขอเนี่ยบอกชาชัวชื่อสมมติเธอมาฉังอาเดเลยดองพาเดแล้วทุกคนง่าเธอเย็นเนี่ยแล้วหน้าแล้วเลยนี้ย้ายทีมหัวกระดูนะขอเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนคนเลือกขอนโดล่าอย่างเจเขาเลือกโดล่าหน้าอย่ามาอยู่แม่เธอเชื่อง่าเธอแล้วอาคันุสติปุบบ่ฮอลาเจเย็นเนี่ยแล้วแล้วมาฉังอาเจก็นาทีปุบพัดดองพาเดเย็นเนี่ยเดเราจะจ้างงานเธอเนี่ยนาทีนะเราเนี่ยเธอจะกลุ่มตกลงในห้องเราเลยเฮ้ยเจ้าหน้าที่ป้องมายาแล้วคนที่เขาป่วยยาหมอเมียเลยแล้วเราเนี่ยง่ายเนี่ยจะการอากาศในห้องมันเนี่ยเธอก็เธอเตี่ยวละคุยเธอก็เธอก่อนละคุยนะรัฐบาลเปล่าช่อหาเนี่ยเราอีกครั้งก็เนี่ยเราบีร่าเนี่ยชมยอบีดอลันยามาเดย์แล้วเราไอ้คนเนี่ยเถียนะฮะอากาศน่าเลยอย่างนั้นเราอีกครั้งมายาเจ้าเลี้ยงว่าแล้วเราเนี่ยเมื่อนักคนนี้ฮะอีกข้อให้บาร์เมสมัวจะก็เลยย้อนปักุที่มันก็จำจากคนในสังสารตัวเลยแล้วเลยนี่เขาเรียกว่าเด็กคนนี้จ้อเธอมีเนี่ยเนี่ยเราทบาปะก็ดูนะคนเนี่ยอินยมนาล่ะยศสื่อแล้วเจ้าหน้าที่จ้อยมายาโฮเดอเดียเนี่ยเดียย้อนย้อนชั่วโมงดอกอ้อยเนี่ยก็ดูเดลจันโดเลยง่ายเนี่ยล่ะเธอก็ระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและครัวถมเหลืองเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทายตอนแรกเงี้ยบล็อกอีกเนี่ยถ้าก็อินเทอร์เน็ตละครัวเหลืองเนี่ยยาจ้างเลยมีแนวเลยนี่ถ้าก็เนี่ยเจ้าหน้าที่มายาโฮเดอเดนเนี่ยเดียวหามดูขอเนี่ยมันไม่ใช่เมียเล่ห์ปัวยาหมอเมียเล่ห์เล่ห์เหนือเดินนะยี่งอันเนี่ยถ้าก็เนี่ยเธอเราเนี่ยระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและครัวถ้าก็เธอเดือเลโอเนชอชิฮอลเลนยังไม่เดบมันก็น่าขอในเย็นนี้เธอก็แอปพลิเคชันไทยดีและคู่เธอยาวนะขอในเธอเราคุยขอเนี่ยเลโอเนชมิโอตองเลนยังไม่เจเดเย็นเย็นเดแต่ที่มีในหัวนะขอเนี่ยยังเหมือนที่โปแล้วพัจจักะด้านในเลเดเย็นเย็นเดก็หนาวเนี่ยร้อยเย็นเย็นดัชชัติบิ้มแล้วพนักหาดามาเย็นเย็น

0: จะเดือดขันยังเออรออย่างเงี้ยคนเนี่ยก็จะกันกันดังเลยหมอคนน่ะเออเธอเนี่ยมีอยู่หุ่มใหญ่เยอะนะแล้วทำอะไรเนี่ยรอรัวเจได้บีเยอะมีอะไรเนี่ยมารัวเจก็ต้องมาช่วยเจมาเยี่ยนยาเดได้ที่พ่อจะกันเอ็กซ์ปุ่นเนี่ยเลยรอจีบายาหอหวยรออย่างเงี้ยนามาเขาเดือดต่อรัวมาเยี่ยนยังไงเดียเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยเสด็จขันยังมาพันยารออย่างเงี้ยเสด็จพันเนี่ยแล้วทำอะไรปันยี่ยนยานะยูโคเจเนี่ยรอไม่หัวปากก็ดูขันเนี่ยมาชอบันเนี่ยเจเดียเนี่ยเดียถ้าจะเสียบาดยาเดือดขันยังเอ้รออย่างเงี้ยถ้าช่วยถ่ายเทียดเดือดขันยังเอ้รอเลยนี่ถ้ามีในจังรอเดียเนี่ยเดียมามันยูโคเจเดลเยอะในยุ่มเราได้เยอะเยอะขณะต่อต่อหลุดเราหนึ่งสองกายเยอะนี่นะทุนเยอะอายามของเราคุยแล้วจะกันเอ็กซ์ด้านนั้นในบีซีบีกันเด้กันเนี่ยนะเราเยอะอายามเขาจะเล่าเอายาชากาเลบินะหาดามาอัดดอลเกินในชาง่ายเถี่ยเนี่ยเนาะกันเหมือนอายามเขาจะเล่าหรืออพอบินะหาดาวเนี่ยเนาะอายามเจียนากว่าอิมาเดียโยกันละล้วงกันเลยหรือมะรอที่ขอเราจะได้ละรอข้าโนจีก็ดูไอ้ยิมิดอนแน่เลยนาฬิวลันเนชิลังเกินีพัฒน์ด้วยยามเดียงานเนี้ยก็ดูน่าอย่างน้อยรอข้าโนสอนแล้วพัฒน์ด้วยละมะว่าอิมาเดียอุดุธรรมะ
1: ที่น่ารักและก็ชมอยู่

하나무아가지가라바네투마마자회누바네발롱투델리무아유

Yubana. Kanotunwa Yukabana Kaji. Badongalingal.

0: rồi.
1: Chúng ta phải dùng ngã chúng nó gom gì đó mà mình

야모미야라두아몽 아하디와 라우샤미암 아우지마마오 하밤 으디푸

vai. O nó. Ngã đá bầm mà chưa ra, giả khám mẹ xu máu.

0: 把门马下，咋把小口中草马？要打马五啊哦，把小能打的，还能走。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
8: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สปสชก็ดูทอดามาเกตาอุชัวเคลนและตามมาเจอปอมือและอุทอโพดอนและอุแผลเวียนละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าฮือมากกว่าซาดอตัดและลอบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิสเอชไอวีสุปูหล่อทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชอวัคซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือพาโดดอไอโกรนเฮดูอัตสีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตสีตัวเชื้อ HIV มากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาเลิกโพอุพลายเวียลอคีชอเชโมดูออโพและหนูทีดาแวดอมากกว่าปากแก้ปาและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อซีกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิแม053-285-355สายด่วนกมทู1660ด้วยสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ร้อง
5: ดอปูแบบปากกันยอบโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออกมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, de omichope dopu ve mura patti pupi romose ko brado na ta po pa kwa do ta po pa kwa kulu pa kanyo ko ga no ta chue ko to mu ko kho khuinari le tiler anari te chi he to ko la sa phele ta lo ta le svth chiang mai te to nya i no vithiyu kulu lo ko chote ve ki me am to ko thol lui ka za nyui chi khu kilohertz samnang ngan prachar sampan thi 3กรมประชาสัมพันธ์นะตุกกลสาดยาดีเจเสมอเจ้าสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยในเมบาซาเคโดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอโลบาโตโดโตเจ้าหลอดสาดยามีเกณฑ์จากเรนโทรศัพท์แฮคอร์เซเจเบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแจเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยนะไม่ต้องมีบันทึกการเลิกกวาดออกกันออนไลน์อะปูเดอร์เกวเราตะเกตโตกดไลค์กดแชร์เคยดกนาตาสมุทรสามเหมือนตาเซตาตนียาเอก็แทกกระต่อผ้าคือนาตาคือจอบบาค้าคือเลิศตากิตาเกเลิศตาโตจะมาเจอปื้อพบแหวกพบบาค้าคือปัดโดกวับกาตาพิตามาเมื่อเวลาเลือกรัฐบาลอาซึกเลเกดิสโซเลอร์อาเหตุเชื้อต่อเลือกปัดชุลมีชุลสารและสอดบาค้าคือเลือกปัดส่วนเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะปากกอเลือกปัดเล็บเบื่อราชการนี่นอนในเล็ดช็อตต้นแล้วตาเลิศแต่ละแต่ละต่อปูแค่นี้เนี่ยบ่าตระการเมื่อตระการเมื่อเนาะตระการในตระการเมื่อตระการเมื่อเนี่ยเวลาส่วนมันยาปันลุยละอันเดียกันเนี่ยส่วนเมื่อเสติติและส่วนมันยาปันเนี่ยบัญชาประเหตุเชิญต่อเลือกประชุมมีชุลสาประกอบด่าลงทะเบียนละซออีกคันในบัตรลงกอการเนาะกอการเผาแต่แต่ละหลอดลีเมเกแต่แต่เลือกบัตรซาเลอร์เกิดชุลมีชุลสาเลือกซ้อมเมเกเนาะบัตรชุลมีชุลสากอการพระไม่เมื่อเลือกปลาเลือกประกอบด่านบัตรประชารัฐโอลีอันเนี้ยมูเน่ดิซอเมปกว่าในตัดติตาโป้บ่ะเนาะชุลมีชุลสาเดอร์ชุลราชจักรคอเลอร์ปัดดุว่าปราบพระราตะกุจโจเตวดาจับถอดเรื่องมือนิมือซอวันที่4และตีเรื่องวันที่21เนาะข้อในบาร์เน่มือนิมือซอวันที่17กรกฎาคมเนี่ยแลเช็คว่ากิเลนสิทธิ์ดิซอเลเตวดาเนมีนสารเล่นอยู่แล้วแต่เล่นอยู่ที่บ้านตาจันเนบัชาตติตาอุลดิซอปูขีในตะกิจจปราบพระลาเวดาเลอร์บารากาเนอพโพเอาบาจิบุคอเลดโดจะในหมอกอพโพเอาบาจิบุคอเลดโดเดออะหมอตาเนบัตรประชารัฐโอดิเนาะส่วนเมื่อบัตรประชารัฐเขาก็ในตอนเนอพโพอะเลลอและภาษีปะเลลอปะภาษีเปรคันในปะกบัตรโลกกานอเอาบาจิบุคอเลเมดโดนี่เนาะฮะคึดโลคือเจเนียนตาเมดโดในบาเชื่อภาษีบาฮิลอนและทีละก่อก็รับประจดเตะโพนี่เนาะข้อในบอนี่บาร์กาการ์เนปะเหียแควจีเนาะต้องมีบาร์กาการ์ก็รับพระเนาะสิลุนก็รอบภาษีเนในบาจิบุคอนเลทเนมันหลุมมันเลวตาในบาเทเนเทเนนึกว่าบาเสียภาษีเทอีเทอีเนาะข้อในบอนี่เคลเลอร์ปะเกิดโตจะมาเจอนาเลอร์นึกว่าเสียภาษีจาร์ลอนเนอโอเจเนาะนึกบานึกบากว่าชนมนุษย์ปากเขี้ยนึกไม่บากว่าชนมนุษย์ปากขินบากเวลอนมนุษย์ป่าอเมียซาตาจันนี่เขาขอได้ปันลดหย่อนภาษีนึกก็บาลอดจักรลอเกจีมีไว้ด่าเลอเต้นหนีเต้นเนียต่อปูในอ๋อในไรนึกก็บาส่วนเมื่อโลเจนึกมีบาเจ็บไปในเมบาชานึกก็บากว่าชนพ้นเรียกขี้นึกก็บากว่าชนมนุษย์ปากขี้ดิเนียคนนึกก็บาลอดจักรลอเกทีทีตาบาลเลทีทีจันนี่เหมาะมาซาเลนี่จะนอนเลทีละก่อดิซอลปาส่วนเมื่อดอทีดอกก่อนนี่เขาก็ในตอนนี้เล็บล่าหรอซะเล็บล่าหรอซะบาคือคือเล็บประบาดประชารัฐโอเนาะดิซอลเลอร์ประแกอัมโมอัปปาเนาะส่วนเมื่อบาดประชารัฐรัฐบาลและผู้กินในปลาพระราตะคือจบกันแล้วกว่าเชื่อบาคือคือเลอประกอบดับบาดประชารัฐเศรษฐภัยเนาะปลาพระราตะคือจบได้ดาวเออหนุ่มโพเม่หนุ่มโพอเมอบาดโลอบาดเจราตุเลอับบาเสียภาษีเขาก็ได้ไม่ลดหย่อนภาษีประกอบดับเล่แร่เครียดแควก็ลดจากการลอมีวดาก็บากว่าเชลโมปากเขียนแต่อันนี้ค่ะเนี่ยคอมยูเลอร์หนึ่งโพในแก้ปะตะตาเจอเจอเตวดาดีเนี่ยแต่มีเลือกการขอปันหน้าบ่ะเนาะดีนาโคเนนึกกว่าเชลโมนึกปากคิเซเนาะเตวดาดีเนี่ยแต่ก็จ่อแล้วผู้เขียนมาซาดีเนาะข้อในบันเนสู้อเมียปันในบัตรบัตรเลนมูนึกปากเนี่ยต้นในบัตรเลยบัตรประชารัฐเลยบ่ะอันนี้บันเนแก้ถ้าแต่ก็จ่อแล้วอัศว์อัศเซดิโซเลอร์สกุลทีสกุลก่อบาค้าคือเลอแต่การเล่นแรงลดหย่อนภาษีส่วนเมื่อแล้วหมูป่าอเมียสาระบาดบาเลออหมูป่าในต้นเนื้อบาดประชาราชแบบมีวดาเลออพวนลีกว่าแชร์อคิเซลีหนอต้นโหลดเลยปัดดุว่าปลา
ฮตโตจะมาเจอบักก็คือเลือดลัสเซอร์ปอนตาตั้งหลุดเลยบักเลือดอับผู้ขี่ในปัญหาหูตาก็จอดดิซอนเนี่ยหัวข้อในบอลในดอททีดอกก่อนในปลาเซเชอร่าหมอปลาเซเชอร์ปัดดิซอนปัดเตจูเน็ตเลขรัฐบาลแต่อัตเมียไปแต่คันเนี่ยอับโพเนอาคือมัดหลุดมาแล้วแต่อันเมียอันนี้บัดหลุดในบัดเจ๊กว่าเชล่าก็จากคีเซเนเมียบัชาอันหมอปลาอันดิเลดิหล่อเดินนึกว่าเชล่าคิดหมอเนี่ยนะคะโอ้ยจะปุ่นรอบ่ะอันหมอปลาโอ้ยจะปุ่นรอบ่ะบ้านมีแล้วก็บ้านนี่ดิแต่มาเจอดิหนอบ้านเมก็บ้านเนี่ยดีบัตรประชาชนดีอาเกียทอตะก็จอดเลยปากก็โอเคหรอซะหนอดิซอลเลอร์ปากก้อยดาโต้แย้งหนอโต้เถียงหรอซะเขาคว้าในบอลนี่ตะก็จอดให้ปุถุละซอร์เบนหนอตะคะแนนอัศว์อัศเซราหมอบัตรกากาเตดาเดออาหมู่ป่าดาดาโต้นำเมียไปประมาณแล้วดาดาพี่เลิศเสียภาษีแพ้เลิศตุราชิบายบัชชาเดอร์ตุบัตรเจอหมู่ป่าแต่ร้านเล็กๆบ่ะหนอดิเนียคนเนี่ยตุบัตรเจอดาตุกว่าช่วยหมู่ป่าขี้หนอก็จะซีมุนหนอดิเจบ่ะเดอมาเกลือจะหล่อซัวเมียปลาปมูปปาไม่จะเหนียวดาบะก็ยาดบาดเลยว่ะข้อในตอนในอัศว์เซสกุกอมอข้อรัฐบาลน่ะฮุเวดาปัดดูว่ากันน่ะฮุเวดาเอ๊ะแต่คันเนี่ยไม่ดีเนี่ยข้อเดอแต่ตอนนี้ยาอีวันที่8เนาะวันที่8มิถุนายนหนีขี้กับโทนแซกซาคุชิคุยแต่ตอนนี้ยาเหาะแต่เชิญก็ตอบกันนารีเลยต้นบาดีเจบะการเลิกกว่าแชร์บาก็คือเลิกโครงการบัตรประชารัฐเนาะดิโซเลอร์ปัดดูว่ากันอาจีปูเนาะการเลือกแก้โคเกนนะเนาะเดออันดิซอลเลอร์กระทรวงอากาศและการคลังมีเรื่องบางก็คือเรื่องมากกว่าเชลล์โหลดและเจนเนาะบาร์บาร์เลตบลูและพึ่งกับคู่หล่อซะก็ปราบทาราตะก็เจาะแต่ตอนนี้ยังอิมเมวดาเลอร์ปราบเปิดก่อดิซอลเลอร์เจาะอนุทินชาญวิรากูเนฮิลอตะก็โตระค่ะเทวดาบาเกลเกเนาะบาเกลเกเลตะกีตัดโลเซตภัยตัดตัวจะมาเจอเซตภัยบักก็คือเรื่องการลดหย่อนภาษีส่วนเมื่อเรื่องปั๊มหมู่ว่าป่ามีสารเอตัดสินภัยบัตรบัตรบัตรมาบักค่าบ่ะเนาะคอมโยเลอร์ดิเลดิหล่อเนี่ยเมกแก้ปัตตาตัวอุตส่าห์บัตรสุขการเตอร์เนี่ยคอมโยเลอร์ก็บันเนดิจันเนี่ยหมอกข้อข้อในบันเนตัดตินิยายอกตัดตินิยายอีเนี่ยเป็นนารีแหละตัวรบาร์ดิเจบ่ะแค่ข้อเนี่ยปัดดูว่าปากก็ปราบพลาลอตัดก็จบเนาะปากก็ได้เลิศทันแหลงบักก็คือเลิศตัดกีตัดโลสินภัยเนาะเดี๋ยวดิเนี่ยคนเนี่ยนาหุตักก็จอดดิซอยเนี่ยคอมโยเลอร์ตาสุขซาคือเรจการล้อจีบักกะกาเตดาซัพโพซาลีมันหลุมมาแล้วแต่ตอนนี้เสียภาษีชุลามซามิซาซาเลอร์คิดแต่มาเจอดิซอยเลอร์กว่าช่วยหมู่ป่าคีเดชุลามหมู่ป่าอามิยาซาบักก็ได้เลือกการลดหย่อนภาษีเศรษฐภัณฑ์เนี่ยเนาะข้อในตอนนี้ประโยชน์ซาอุตาอ่ะดิเนี่ยคนเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยข้อกันหนักอีดอตักก็จอดเนาะดับเบิ้ลเวเดอเลือกปัดดกว่าการเลือกกว่าแชร์โครงการใครอีบัตรประชารัฐอาคีร์ใครอีกับเตเวดาดิเลติจัลเล่ช่วยเกิดแฮบบอบบาร์กับดอปเวบัตรบัตรเลือกแค่มาฮะเนาะแค่มาฮะอากับเตเวดาดิเลติจัลเล่อีกคันเนี่ยบัตรคือเลือกปากกอยดาบการเลือกบัตรประชารัฐโอลาปุขีส่วนเมื่อทบทบเนี่ยอาเวลาพูดเราปากกอยเลือกบัตรประชารัฐโต้นอกเขนนอกขอบาดหนีไปเราจะชี้ข้อหนีไปเราเส้นหนีลุยหนีลีปัตตาหิมเบอร์ดีปัตชุลามีชุลสานนอกขอดีต้นเนบาดีบัตรประชารัฐดีเก็บกระตาโต้จะเจอเจอโอเล็กก็เจอโคกรถลากข้าโอเล็กคุณเวปูข้าโลบาส่วนเมื่อเจอันเนี่ยมูเนบัตรบาร์เลยกระทรวงมหาดไทยมีวดาประมาตาดิโซเลบัตรบาร์คือเมื่อเลยเจ้าหน้าที่อำเภอบึกลึเนาะเมื่อเลยเจ้าหน้าที่อำเภอไม่ได้มีบาร์เฮลอติเลอำเภอตาเรื่องในอำเภอปลัดอำเภอตากระเมื่อกันเลยปักแขวทราบกาเกเกวนหนอดมือกาพัตติพื้นพินมีนิสาหนุ่มพ้นในลินมีนิสาที่ถีดอนตะการเล่มมีลอดหลุดลอดแถลบุคีต้นเหนือชุลอดีมีชุลอดิสาต้นเหนือดิบัตรประชารัฐนอกแขนนอกคอบาตาเสด็จผ่านในบัตรบาร์หนอบัตรบาร์เลยก็ขึ้นแรกดิซอนเลยก็มาเวลาแล้วยอกระเตอแต่ก็จอดละเต้เวลาตัวคนนี้คือเมื่อเลยเจ้าหน้าที่เลิกกระทรวงมหาดไทยเลลอเลอร์ปื้อพ่อแหวกพ่อเสียคอนแลซึกคลอเลอร์เนื้อเดือกกับปลาในก็เผื่อผ้าบัชาอาจจะมีตายยอบะแต่เศรษฐภัณฑ์นี่บาร์บาร์เลยแต่อำเภอแต่อำเภอคือเกลเกตากิตากิเศรษฐภัณฑ์รอชะลอซะหนอบัชาบัมมือบัชเหตุชดก็ต่อมือเลยกาเลตเนบัตรประชารัฐนักเขนนักคอบะตเนชุลอดีมีชุลอดีสารนักเขนนักคอบะบาซาเลยก็ชุลอเจดิโซเลอร์ดิเลดิหลอดก็บัชเหตุชดต่อเลยเนชุลออาเตเวดาดีเนหนอดิโซเลอร์ก็คือตามมาเจอกว่าเชกกาจิพวกขอพวกขี่ที่สลับปัตตาโต้แต่จะแบบสกูเวดาสกูที่สกูก่อนเนาะอีกคาเดเปอร์เฮตเตอร์คือดับเบิลเวนเนาะข้อกันหนักเกตตะก็จวนตา
สวมเอญาปาเลือกคนน่ะเลือกสีเลือกข้อเกตเต้จุนเน็ตเลือกคือนานที่เลือกจะเลือกแต่ช่วยก็ต่อแต่โพสอยากจะช่วยหมดเลยหนึ่งก็สีเนาะแค่นี้เนี่ยไม่มีเลือกตะขอดที่เลือกปัดดวงกับตะขอดที่เต้เราตีดีไว้ด่าเลือกเกิดมาไว้ด่าที่เลือกจะเลยไม่มีเลือกจดแต่กว่าแบบก็ด่าเลือกแนวทางเนาะแนวทางการดำเนินงานไปก็แบบมาที่เลือกจะเลยเต้ดีไว้จีบ่ะน่าหุ่นเราตะขาเราเลือกปัดดวงกับการช่วยข้อตะก็จดเต้ไว้ด่าเลือกกระทรวงเมื่อเลิกกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกันล็อกกว่าแชร์ปื้อพ่อแม่พวกขี่บาชามเมตนาหุตะก็จ่อเลิกส่วนเมื่อเลิกกระทรวงมหาดไทยประมาตะโพเลิกกระทรวงมหาดไทยคอมโยเลิกจีตปูบะปะแก้นในอำเภอปะแก้ปะแขวซับกาบัตรบัตรเลิกจีตปูบะเนาะมีระดับประเสริฐภายในอุบุโอตีเลิกปื้อพ่อแม่พ่อเรียนอดเลิกปะแก้เจ้าหน้าที่คอเนาะการเลิกสัญญาตลอดตีแล้วแชร์เพื่อเหล็กกันหล่อเลอต้นเหนือชุลมีชุลศาเพื่อเหล็กกันหล่ออันนี้ตื้อสุประเดี๋ยวตาอ้วตัวโอบ้าการเลือกสัญญาเวดาเรียกเกิดก็ไม่เวดาคนหนาเลือกสีเลือกคอเนาะดิฉันเลยปากเก็ตปากแขวซับงานแต่จะนี่เนาะอีกคาเดอร์เหตุเตอร์คือปื้อพ่อแหวพอดีเนาะเลกดอลเลอร์ตาสูงหมื่นซ้ำหมื่นตาสวิตซ่าเชลเลสูอเมญญาปาดอมุขอตาสวิตเลิกกว่าลาเออกว่าเลิกกันละเนาะอีบอลเลกดอลเลอร์อาเตวดากวนลานเนตเลเนาะกวนลานเนตเลมีโอคอจอดเลมีเนาะกันนาสกอเนาะ

เกตุลีนอตาสวิสซิซิโญชอตเลกนาเลอัพพมืออือเวดาลันลาเดอัพพควาอือเวดาลันลาเดอคือบาสุบาสะนาเลติเลปาโดกนาตาโพเดอบาคาคือเลตากะจอเลปัดโดกับกาตาพิตามาดิซอเลเปเฮเตสิญากนามุขอเดออัลโลดโดละดีมึกาพาตีเนาะนึกบาชโมดาเนาะมีดิบาแค่นี้เนนออบาจิบุคอลเลมิเกตออบาจิบุคอลเลมิเกเนชโมลาซาเอเนรกันตากะเนดิเมตเนเลบาเลเนตสิญาบาบอเนคาปาตสิญาเนาะกาบาเนาะดินาโคเนอะเกกะตือเนชุลามีชุลาซากอกาเนาะชุลากอกาพะคอคอเนบาเนเนตเนียนกะสิญาเกดาเนเลซัวมะญาปาบาชาเนเมตชุลาบาตาเนเดอะคอมยูเลนาเนนกะจาเนเอดอลเลนเตนตลบาเลตามาเจอศิลปะนี่ปะอามาซาเลนิจะเนาะดินาโคเนเตกนาญญอเลชุลามีชุลาสากอกาพะคอคอเนบาเนเนียตเนบาเดคอกนากิดอซัวเมญะปาเนาะเลชุลามีชุลาสาตาเดปัตถิเวดามอปะกว่าชุกว่าเตเวดาปะระกาอีกรเลนเนดิอะตเนบาบางกาชุลาตาเดอัตตาตาบาเลกเนเดตเนเลออบาจิบุคคลเลกะเคตอนอตอเดตนีเลอันเนมุเนปะเตวดาคือบะอุทธรอุทธรเนี่ยคอมโยเลบะบะคอรดะเชตอดบลอดดิซอลเลปะเหนาเลกะบะเชอถอกิดอนมีละสาละซอดบลอเนาะมีกะบะเชออาทลิจะมีเมียเชอดิเลตจะแลในคันเนคอกิดอดะเชอตอละเมเตียขอจะเกแฮบอบะกือดอปูเวเนาะบะชาแค่นินตบะบรตะนอมีบะบรลอดะคาลอเออดิเลดิลอจะเกชูลอเนาะชูลอจะมีจะสาเดอคือมาซาดิเลติจาแลในคาข้อกว่าเกซัวเมญะปาเนาะบาดบาเลอาเลกเนดีอาเลกเนดีกอกาลากาโลเลกเจโคกะลดล่านตามึกาพาตีดิซอลเลมาลโกออลเลฮาศิริภานีเนาะปราเลนีปราเลปากอเลอปุคินีออบาจิบุคเลโดบาชาเคนิตินีเลโอเจเนาะมาซาเลนิจาบาฮามาลมมาแล้วตาดิซอมมหันนีตะนีขึ้นนี่เออมาแลมากาตานี่เร่แลๆขอขอดอตาตะนีญาอีดิซอมเมกว่าแลกว่าเกซัวเมญาปาดอบะซามาลมมาแล้วเกตาดิแลจาแลตาฟิตามาโตแลตาอุมุดดิซอมหล่อแลตามาแลมากาเลปมาดออะตอบาเลบาตาบลอญาอีเออโอกะตอตาฟิตามาแลตามาแลมากาลีตาพี่อมาอเลปมาอเสดผานเดอโอกะตอลีอันนี้ชุลอเสจอกเนาะชุลอนมีเนซาละปุขีนั่นนี่บาเจลาดอกก็แกว่ขวาดอกก็ชิดโดชิชิดสิญญาบาเนาะในคาเดิมนี่ว่าละปุขีหมอบาชาอีบาปะก็บักกว่าก็ดอสวยเมญาปาในมุสิญญาลาซาเลเนรกาจะต่อบาละจะจุบคนเลบาจะเตนี่บาละหลุนนี่บาละเจดีสอละปุขีละบาสวยเมญาปาดูจะตักกันหน้าหรออันนี้เนชุลามีชุลาสาเสเนาะชุลาก็คอเดเมกันเนียตินี่บาในคาเดข้อก็กว่าก็ดอเลปัดดูว่ากว่าสุดเลยว่าดะเนาะเฮเตกุดับปูแวดิซอลเลอร์อาเกิดเก็บดูเก็บโหและติเลปูพอแวดพอกอดโดกก็เติบแพลเลปมาเซเนาะเริ่มกะลิซอก็เหมาะตัดนิยาวันที่8ดอดกว่ากันเลยตัดกระจอดิซอลเลอร์ตัดเตปเราเป็นดอกคือปูพอแวดพอเลอร์มุขโขจวนตัดจักรลาจิอ่ะเนาะอีบอยในกับจักรลาชิแกบาร์บาร์มุขโขจูจักรลาชิแกเนาะมาจากเดินตัดจูขาตัดเชื้อต่อเดินลอตีแล้วมุขโขจูดิบัชาไม่เมล่าปุขิมาฮาเลอร์อาคินิสเซอร์นีคาเนอาอุทธรวดาตะจ่าคอเลอร์เปเฮเตกุดับปูแวตะกะจอดตะคาคอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเชอร์คอนิปาเนซึบกาเตอเนาะตาฮากุฮากอที่โดกว่าตาบัตที่บัตโตบัตเดปาและตาเกตาเต่ามูลเล็ดเล่มุดเล็บบัวโคฮอกโคลัสสรึตาเศรษฐภายในอาอุทธรซึบกาเตอเนาะนี่แหละที่เราตะกะจอดไม่อุทธรและคิดจะเกิดเฮเตกุดับปูแวทอบโบทอบโบเนเมกันหนาดอวิทยุเนเมกันหนาดอตาสอตาเซตตอนใหญ่เนตาอามีอาจารย์เนบัตรบลอปัดคลึกประกาศเครือขี้ยอเนาะคลึกประกาศเครือขี้ดิซอลเลตักกึจ่อให้เปิดถอนละซอตาจารย์ในแค่นี้เด้อโซเปรทลาเปรดิซอลเลปติละมอตติมอตก้าปูเนเปรดโดมาลาดาปูแวอะเปรทอพัดดุปะซั่วเมื่อเต่ามูแค่นี้เนาะติละโซเนเซปอลกาอับลัวโผเนโอเกตมอสันติละเลญาซึปออะมาซาเลนิจาเนาะดิเนี่ยโคเนี่ยส่วนเมื่อเต่ามูบาตทีละสามุ่นหน่อยจีละเนาะจึบึกขอนแลนตาไม่ได้ถอบาไม่เปรี้ยลหลอนตาจัดเนี่ยเนาะบาชาเดอประตูกอดตาเกตัดรถเสด็จไปเต็มเมเทป
กาดกาบะเนาะปัตุกกอดอทที่ดอกกอดเดินเลือกกอดจดเตดเลือกกอกาคืออาเต่ามวนตาจะห้าออกจัสซิกว่ายาเนตาเชื้อต่อมือคืนนี้มึงยืนเนียนตาตาเชื้อต่อเม็ดคือในห้าเจาะห้าซื้อก็เตะก็ลานตาจ้าดอจีเนาะซื้อพอสมเงินตาจ้าดอจีเนาะจ้าดิโซเลอร์บาค่าคือเต่ามูลเล่นสีนครหนึ่งที่นึกก่อนมาซาดิเลยได้จะแหล่โซเวตคลาเปียนตาเดออาร์ตเกลเตเวดาบัตรที่บัตรตัวเดอเต่ามูลที่จากคอละเนาะแต่บัตรนั้นมีบ่ะเนาะบัตรเลสโกกิกจอกจอจะก็แปลกันด้วยนะตาสวีเดอเพลดอเมเวดาเลอเตเวดาโมโซตาเลวงเมทีอัตตาสวีเนาะข้อในบัตรนี้เดออามิกเตอร์ตาเดอแค่ก่อนจะก็แปลกันเล่นหรือเล่นทาตาตีตาเชื่อต่อเลมอนาโกชูเทเบมือซาพีก็กะตับลือเนาะให้เกียรติโต๊ะก่อนละซะเล็กแค่มาฮะเนาะตับลือ

0: Mẹ thua kỳ phu hạ kỳ, đa nhà phu hạ kỳ. Là kỳ kỳ kẻ tu ta kỳ, mẹ thả sĩ su la dân sân.
1: 99ได้กำหนดให้ว่าทุกชั้นยศเนี่ยจะต้อง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economyโอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อนำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพา งบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอปซลูเบอร์ MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totally Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช 1233

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
2: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งมันเข้าอยาก
3: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
4: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

มือสูงค่ะเมือสูงพี่น้องพงยินถ่อมเฮาค่ะดังเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีนาตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขาหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้วยก่ออ้วยเซ่พ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะตอนดานในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันจันทร์ที่8เหลือนทน6 2เหงปลาย26ปีไต้2 1ปากปลายเศร้าปีก็สา1 3ปากปลาย88คู่เป็นมาเหลือน7หลวง8คำในวันเมื่อในครบทบจำเขาผู้ปืนเผาแลผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกอไอ้แซ่ป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะตอนดันในวันเมื่อในเฮาค่ะมาครบทบจอมกันเดี๋ยวก็พี่น้องเขาถ่อมอยู่ดีเหลอตั้งเหลอในนั่นก็เฮอพี่น้องเฮาเขานั่นมาตรงตักกันเข้ามาในนั้นค่ะเตยินจมเตเตว่าว่าเปาะอําสุดอําเซ็งเหี่ยวค่ะพ่อแม่พี่น้องของเขาอ่อนดังในตอนที่1ในเตอ่อนเอาข่าวเงาลองฟินฟ้าราศีฝากตอนจู่ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาในนั้นค่ะบ่เป็นตั้งปอท้องจึงไทยตั้งเจดอนเก้งใหม่ในถึงในนั้นค่ะบ่ได้มาโดยในนั้นค่ะเตมีฝนฝนล้มล้มหูปากมัน 60% ในพื้นที่หลายๆเจดอนหลายๆองตีกําเหลวเตตกน้ําหลายๆตีในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาเงินเพื่อนนั้นเลยพี่น้องเขาก็ถูกดีเลยรู้ล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปไฮรอดเพคโคของเฮิรนเยอุจจาปิกเจเฮาคาและโดซัดอันจังมีกล้องเตจังเข้ามาในเฮิรนในเยเฮาคานั่นหลู่เลยฟังกันไว้เตเตวาวาในนั่นฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงจังหนังไหนค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะเยอะก็เฮ็ดเฮาฝนตกหลายวันมานั่นในคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ตอนแรกพี่น้องขอหลุดเลยฟังโตพอถึงวันที่12 13ปุ่นเยาไหนค่ะย้อนเบอร์สั่งนะย้อนบอกว่าฝนตกมาเนี่ยนั่นค่ะเฮ็ดเฮาตั้งสิตอนเก่งใหม่ฝนตกมาหมอก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยก็นําในอื่นน้องอําตั้นกว่าในตอนําอันมันออกกว่านั้นค่ะเนาะเฮ็ดเฮาอื่นน้องกว่าหลายเส้นตาสายตั้งเหมือนกันอันนี้ก็เตเลยว่าย่ําไปเจอข้าวฝนเตเตย่ําไปตกน้ําเตเตก็ยังเป็นเจ้าหนังในแนวเหย่าเนี่ยค่ะหลุดเลยหางเฮียนหลุดเลยครึ่งปองให้สร้างกันหนังหื้อนําบ่ติอําทมในนั้นเอามาฝากตวนจู่ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อวันเสาร์อาทิตย์ในฝนตกแล้วคือนําเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเขาผ้าผ้าห้องก็หลูเลยฟังกันไว้ซ้อมตาเจออันอยู่ต่างดิดสี่เหรียญนั่นเองก็ถูกดีเลยฟังไว้เหมือนกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงว่าซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขามาด้วยเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาถักข่าวเงาทางอีกอันหนึ่งเยาะก่อทางเมืองไต้ก่อสนหมักเข้าเต้าน้ำก่อลู่ซุ่มหนำค่ะดีเจเว้งปางร้องเมืองไต้ปอจันนั่นในก่อฝนตกหายใหญ่หายลงค่ะเสียแลส่วนหมักเข้าเต้าน้ำก้นวานเขามีลองลู่ซุ่มก่อตั้งหนำในนั่นค่ะอพี่น้องเขาก้มนั่นแหละอันลู่ซุ่มก่อเหมือนหนังว่าสวนเข้ากาบสวนโถและหมักคือส้มจึงเจ้าในก้นวานเขาก็เลยปึงการผูกซ้อมเจ้าในกล้วยแลลู่ซุ่มไว้ในนั่นค่ะย่ำเหลือขอมาในเขาคือข้าวฝนยาวอยู่ที่ฝ่ายมีปุนพรปืนเผาให้ฟังสติลองสับเพสภาวะน้ำทมน้ำน่องและส่วนหมักเข้าเต้าน้ำเตะอ่ำจังลู่ซุ่มนั่นในก็ฝากฟังให้กูก่อนั่นฟังกันไว้ยกระชมได้ข่าวเงากันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะการให้การสวนในมันหล่ำลวงแน่นดอนแต่เพราะว่าจัดปันก้นเฮไทยเฮศูนย์นั่นค่ะมันก็ตีเลยมุมมองว่าเพียวเพียวตีตีจ้อนจ้อนเวกเวกในค่ะเนาะขึ้นผิกมันว่าตีเลยเฮถือนาลินมันโป้ตีลีเสียมเสื่อหนังในนั่นก็เป็นการผูกซ้อมแต่หาว่าใจข้าวยามอิดอ่อนหนึ่งสี่เลือนห้าเลือนหนึ่งปีห้าหกเลือนแปดเลือนห้าเจมเจื้อหนังไหนอยู่ที่ว่ามาเขาเท่าน้ำอันเท่าขับผูกนั่นมันเดี๋ยวใจข้าวยามมอกกาหือในนั่นอันนี้ก็ฝากให้ปอก้นเฮ็ดไทยเฮ็ดศูนย์เขานั่นหลุ่มหลอมได้ถึงลองมาเขาเท่าน้ำเป็นเพศเนี่ยก็หลุ่มเลยหางเฮียนหับห้องไหวหนังหือว่าได้อ่ำซุ่มน้ำนั่นเจื้อหนังไหนขาพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาปอเดี๋ยวมาลัดลองศูนย์ตึกไห่สวนหน้าที่เฮามีอยู่นั่นในค่ะเนาะย่ําพ้องตะเหลวนั่นในค่ะเฮาติเลยฮู้ว่าการผูกซ้อมนั่นในจึงหน้าลิ้นเฮาค่ะนั่นติเลยผูกอีสังอย่าไปผูกอันนั้นอันเดียวเออ2 3ปอกมาเปลี่ยนไปหลายๆพอกหนังเฮือนหน้าลิ้นผูกซ้อมเฮาค่ะนั่นมันติลีติอ้วนติเมียนกันตั้งหมักเข้าเต้าน้ําอันเฮาค่ะติผูกนั่นซึ่งนั้นค่ะนะอันนี้ก็ลําลองย่อก็ฝุ่นสภาวะฝุ่นสภาวะนี่ก็ลําลองนะมาติเป็นคีโวขี้ไก่ขี้หังขี้หมูขี้ควายซื้อไหนคะเนาะก็มันนำบนกอเตเสิร์ฟยกก็ตัวหนังอย่าไปว่าสังขายน้อมค่ะผุนสภาวะอันนั้นว่าขี้วัวขี้ไก่ขี้ไก่นี่ก็เป็นไก่เลี้ยงเป็นเมี้ยงเป็นไก่อันเปิ้นมันทำติดเจียมห้าติดให้ในนางลินมันแข็งอ่ะมาเขาตัวนั้นบางอันติดอ่ำเกี้ยค่ะในกอเตเปลี่ยนได้ก็นั่นแหละตัว
ต้นผูกซ้อมเฮาขาอันเฮาขาติผูกนั่นในซึงเฮาก็เลยฮู้ว่ามันส่งเกียกซึงหือกอบนั้นแต่เหลียวเนี่ยอันเป็นตีลือหลังกันอยู่ย่ําตั้งวันเฮาเมืองเฮานั่นก็ได้เป็นลองผุ่นเมลินผุ่นเฮ็ดให้มักเขาตอนนําสู่มักเข้มในนั้นค่ะกอบนั้นแลเพราะว่าเฮาขาอําได้ลงมือเฮ็ดด้วยทัดด้วยอันตั้งนั่นในเฮาขายๆก้วยในจึงบางลองมาในนาลินผูกซ้อมวันนึงแหละวันนึงตีนึงแหละตีหนึ่งนั่นมันอ่ำเจอมันอ่ำเจอว่ามันตีเหมือนกันเนาะพี่น้องเฮาขาวค่ะก็นั้นแหละใครฝากไว้ปันว่าเนี่ยลองการผูกซ้อมนั่นหน้าลิ้นตีหนึ่งและตีหนึ่งในมันอ่ำเหมือนกันเฮาเตกาลาดว่าถ้าเป็นก้นขายมาเนี่ยเลยเตกาลาดว่าใจเลยกูตีฮัลโหลเลยขายกันรู้เนาะใจเลยกูตีหน้าลิ้นเหมือนนึกก็มันตีเมียปันจังนั้นจังไหนเออเนี่ยมันก็อ่ำเจอเยาะก็ลองปันปืนหู้ตั้งหันคาวันก้นเมืองบางก็เปิ้นก็มีลองต้องกึ่มเลยน้ำหึงใจไหลหึงต้องแก่นแข็งแต่มันก็ต้องลืมๆเหมือนคาเนี่ยต้องลืมพี่น้องเขาอะเพราะนั้นลองตั้งเจอในนั้นพี่น้องเขาก็หลู่ไหลฟังกันไว้ซ้อมในนั้นค่ะพี่น้องเขาบางอันมันเดี๋ยวเจอตอนตาผูกผุ่นอันไหนมันเดี๋ยวเจอตอนตาผูกเขากะเขากะว่าทำเดี๋ยวมีเจอพันมันแทงก่อน380นะ80นะ60นะมันเดี๋ยวมีแทงหลู่เลยเจอเฮเมียนจอมเพราะบางอันมันได้ใจตอนตาสนอ้อยก็จะได้เจอผุ่นแทงอันหนึ่งเข้าก็จะได้เจอผุ่นแทงอันหนึ่งอ่ำเจอว่าเตะเลยเอาผุ่นในเหวมาเจอกูอันคนเข้ารถกันที่ไหนก็อ่ำเจอเลยมาอันมันก็จะมี16ค่ะ15มันมีค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งอันในนั่นวันเฮาเมืองเฮาในอีหยังเปิ้นว่าลีในก็รีโมทในกะมีเงินค่ําในเนาะ11ปากว่า2ปาก3ปากซื้อใส่ยอกําในเพราะว่าใส่เอาอําเมียเนี่ยบ่มีคนก็หลายก้อนนึงออกมาว่าผุ่นอันเฮาค่าซื้อในมันอําเมียนมันอําออกลีอ่ะก้นขายมันก็ชุกซักหมดอ่ะอ่อนอ่านหมดอ่ะผิดกันนึงออนไลน์บ่นําลงกว่าสิ่งมังก้มหัดลัดบ่ลัดกว่าเขาเป็นจุ่มใหญ่จุ่มหลงบ่เขาหลามามันนั่นมันก็ทําบ่มาลัดทําก็ว่าหั่งเปิ้นก็นั้นเลยลองตั้งอันในคาราดว่าฝุ่นผุ่นสภาวะผุ่นใส่มาเข้าเต้าน้ํามันเจออ่ําเหมือนกันใส่อันเยาก็นาลิ้นผูกซ้อมเฮาขานั่นมันก็อ่ําเหมือนกันตีนึงลิ้นเหลืองตีนึงลิ้นแข็งตีนึงลิ้นเจียมตีนั้นลิ้นนึงจางมันเป็นจังไหนก็นั้นแหละเฮาโหลเลยเฮียนหูอันไหนนำๆตอนดาเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นเฮาขายก็ยังไงเฮากะลงปุ่นตีเฮากะถ่ายแคบหางต่างตีมันมาเขาตอนนำขึ้นโป้งมาให้มาละให้ไหนมันไรค่ะหรอก็หางละเงินตื่นละเนาะค่ะเฮ็ดมาตาได้เลยหนึ่งปีส่วนมาเขาตอนนำส่วนโทนเอาส่วนเขากาเฮากะนั่นไงเฮาหาอ่านหัวปีมันต้องได้ไรก็ไม่มาสื่อตอนดาดีมาเขาตอนนำลีห่ำลีมาไงซุ้มก็นั่นแหละให้มีปุ่นพรตอนดาดีห้องหับเอาลองในจอมอ่ำเจ้าว่าลองตุ่มยนมันนั่นเตี่ยมมีอ่ำเจอว่าข้างเฮาในรีโมทอ่ำใจว่าข้างเฮาในอ่ำรีเซอิดก็นั้นแหละบ่กล้าไม่ขายเขาตั้งหลายตั้งสิ่งเหล็กหนุ่มเฒ่าใจหญิง 3,700 พี่น้องเขาหลู่เลยเฮียนฮู้เยอะกดตีเลยยอมหับเกี่ยวกับไปลองพรตุ่มย่อนอันติมันติสึกเข้ามาปันเฮาค่ะเยอะก็เต็มมีล็อกไลน์แกลิซึ่งหือเต็มมีล็อกไลน์ตอบซึ่งหือเนาะอันนั้นลำลองยืนว่าพี่น้องใต้เฮาค่ะได้มอยุ่มเปิ้นง่ายหมอปันแห้งเจอหมอเก่งเจอหมออีหลูเปิ้นง่ายมันก็จังเฮียงซุ่มเงินกะยาวมันก็บ่มีทางคัดเจอคือบ่ให้สั่งมันก็ไรเด้ค่ะอ๋อก็นั่นแหละการย่งเนียงการกล้าการขายอันเป็นย่งเนียงเครือข่ายเจมเจอในมันก็ถามว่าปีหมูขาวโน่นในจ่องยามเขามาฮะอยู่เมืองไทยตั้งหือแหน่หันมักมีสีปอกมักเขาจมห้องการเฮาขาเลยติมักมีเงินคําบ่อยู่เกินในกําหนดนั้นแหละข้าเกิดเมืองไทยค่ะข้าฮู้เฮียนฮู้มานํานะเข้ากูอันเนี่ยค่ะบ่เฮาอําหมอเป็ดเปิ้นบ่เฮาอําหมอซนห้วยเปิ้นเต้ๆในข้าซ้ําบ่ข้าอําเจิมเฮ็ดเด้ค่ะซ้ําหมอก็นั่นแหละมันก็ถามว่าปี่หมูขานุ่นตายหังล่ะเจออีสังล่ะบ่ขามาลัดอาลูกกาน่ะลุงนั่นอย่าขาก็จังสืบจั่วมาว่ามันก็บ่ขามาลัดว่าอ้มกาลูกในอ้มลีโยกูน่ะเฮาก๋วยก็จังสืบจั่วแมวมันอย่ามีคน
เอาห้องเฮาคามาใครใจจําด้วยเผือกกว่าเนี่ยเขายําเจออีหยังมาเด่มฮู้พอได้เปลี่ยนเครื่องเจอสกินแคร์เนาะในอันต้านานในเฮาเลยกึดเรืออันเก่านั่นเฮ็ดก่อนพอจองได้ฮู้ว่าเฮาแพ้อันแล้วเฮาอําถูกเมียนจําอันแล้วบางอันมันมีทาสารเสียร้อยมาให้นะคะมันก็ติยักก้มนั้นเลยเฮาเลยกึดหรือกึดอย่างหมอก1เดือนก่อนจองขึ้นใจทางตัวใหม่มันก็ยําใจนะเผือกมาใจอันได้ว่าเอามันลีน่ากวยก็บ่ว่ามันติมีพรตุ่มหย่อนมันติเลยห้อมหับให้ไหลกูลองกูอันเฮาติเลยยอมหับให้ไหลเอ้อก็เฮาก็ถูกลีไหลมีหลองตังที่เฮาตอบอันเปิ้นไฮไลท์นั่นจอมเฮ็ดอีสังเสมว่าอย่าไปเฮ็ดเป็นก้นอําห่วมหางโหหรือฮาละเปิ้นกว่าที่ไลกว่าเปิ้นเฮ็ดอีสังก็เฮ็ดเปิ้นกินอันใดก็กินในมังมิวมาเฮาก็กินอําชุกแม่นมันก็ว่าเฮียงปิ่มกินอันยาอันใดล่ะเฮียงปิ่มกินคอลลาเจนเฮียงปิ่มกินโปรตีนอันใดล่ะจองฮู้ค่ะโปรตีนอันวานั่นมันอําเจอว่าอํามีพรดีมันมีพรดีกุ้ยกาวาสังเจอว่าในตัวกวนเฮาขาในตัวเกาขาในนี่แหละมีเจอธาตุสารอันดีกระเตือมันอีกหนึ่งกินโปรตีนกว่าเยอะเนี่ยก็เพิ่มให้เธอเซนเซลแกนสาขานั้นมันแผ่ล้ามขึ้นมาในขาจังเป็นแกนสากว่าไรปีปีหน่าหลงให้อย่างปีอ่ำกินล่ะดีช็อกอันเป็นวานั่นเฮ็ดให้ปุ่มอ่ำไข่นำไขมันในตัวที่ลดย่อมลงมาจองฮู้ค่ะคือว่ามอยาเปิ้นลาด้วยว่ากินอันตีดิท็อกกับน้ำน้ำในตาสิก็ไม่มันกับเปลี่ยนเฮ็ดเธอเครื่องอังกะเฮาค่ะเฮ็ดการจอมหนังอันเฮากินนั่นก็ไม่เมื่อไรเฮากินไหนสู้กว่าภายลงก็อําไรต้องอํากว่าต้องปิกต้องคนต้นหักพวกกินนั่นแล้วจองไกลกว่าก็ไม่พวกกินเฮ็ดอันในกว่าติ๊กในอํามีสังเยาในซึงจางเฮ็ดเธอจางเป็นแก่นศาสตร์ล้ําใส่ไรสังเจอว่าเฮาอ่ําฮู้ลองตั้งว่าถูกหรือเลยกินปันเจิ้งหื้อก้มนั้นเลยมันก็ในในอาศักเล็กขนาดสาวไปเก๋30ไปไรคะเคยกินทั้งก็กินเมื่อเฮาขนาดเฮาก็กินทั้งก็เฮากินไรกุ้ยกาวะอาศักใหญ่มานั่นตั้งเปลี่ยนเฮาขาก็เตียนนํามากวนเฮาขาก็1ในก็1ก็เฮียงกําขํากวนเฮาขาก็อําเหมือนกันอันนี้ก็ถูกหรือเลยฮู้ไว้จอมในนั่นค่ะก้มนั้นอันหญิงหมู่ขาวนุ่นมาลัดในอําเจอว่าให้หามเผออําเจอว่าอย่าไปเฮ็ดนั้นกุ้ยกะก้นก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งเฮียงกำขำอําเหมือนกันตั้งเป็นกับตัวอําเหมือนกันเฮียนหูเสเล็บเฮียนลีลีเสคึงปองให้สร้างกว่าหั่งเผอหั่งมันเสกำในแค่ย้อนฝากตวนจูถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนคะอ๋อหรือใจถ่อมเพียงความกันอีกอ่อนหนึ่งจังขึ้นมาอุบอกกันแข่งกำหนึ่งค่ะ

อ๋อค่ะลัดกว่าไรลองไรอันนี้มันเหมือนในสืบมาเลยลองตั้งว่าสืบต่อกว่าอันนึงยาวอันนึงจึงไหนเนี่ยค่ะแต่เร็วเน่แค่ย้อนฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีน้องๆเขาเขาเกี่ยวก็ไปลองกินตั้งกินแอมอิดอ่อนนึงเนี่ยค่ะนี่ก็ได้เป็นตั้งกินว่าเลยลองพักลิบพักลิบจึงหือละอันว่าลิบในเนี่ยค่ะลิบในก็มีหลายอันเนี่ยพักอันดีมันมันกินอันลิบมันนั่นขนาดเนาะบางอันในเพราะเขาคันล่างอ่ำมดเสือเซียนเสือในจึงจางเฮ็ดให้มันมีไข่เมียงตึกเมียงต้องไข่พยาธิอันว่านั่นค่ะมีมาจอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาจึงหือพองหลาเนี่ยค่ะลองตั้งเจอในนั่นเนี่ยค่ะเนาะลองหยุ่มย้ำว่าพักอันเอามาตีตัวมันเหมือเหมือในอ่ำว่าได้เป็นพักกับลับกับน้ำพิษอย่างไรอันเป็นอันลิบมันนะอันทำในลวกอันในต้มอันในนึ่งนั่นนะมันก็ว่นว่าล่างผันน้ำมิดอ่อนก็ไรว่ามันเอามาตีอันเป็นพักอันตีเซียนเสืออ่ำใส่ผุนยาอีหังลงเป็นสภาวะมันกล้วยเห็นในนั่นขนาดเนาะลองเตะมันในเนี่ยค่ะไข่พยาธิไข่แมงตึกในเนี่ยค่ะมันเตะอยู่ไว้จอมเนินหนังผิวพักอันลิบนั่นหลู่เลยล่างเฮอมันถูกแมนวิธีถูกแมนลองอันถูกเลยล่างให้มันเซียนเสือมดเสือนั่นขนาดเนาะโยก็มันเตี๋ยมาจอมอีถังนั้นก็เตี๋ยมาจอมลินว่าจอมน้ำว่าจอมปุ๋ยจอมฝุ่นจอมผุ่นอันที่เขาขาเสือนั่นเจ้าหนังไหนค่ะมีลอกลายอยู่สี่ขั้นตอนหรือเลยล่างพักอันตีมันลิบในลดย้อมหนังคือปกติมีไข่แมงตึกแมงตองนั่นในนั่นค่ะอันที่หนึ่งนั่นหรือเลยเลือกซื้อพักอันตีมันมีมงมีแมงกินอีกอันหนึ่งเออย่าก็อย่าไปเอาอันมันเน่าหนังเก่าในนั่นค่ะพี่น้องของเขาค่ะย่าก็ทางอันหนึ่งขั้นตอนที่สองกระล่างน้ำเจน้ำไว้10ถึง15นาทีในนั่นค่ะใส่เกลืออีกอ่อนหนึ่งก็ไล่ใส่เบกกิ้งโซดาก็ไล่นั่นน่ะเนาะย่าก็ทางสามล่างเลยน้ำในมันผ่านมันไหลกว่า2ถึง3ปอกล่างให้เข้มๆเนาะเงาของมันต่อถึงปลายมันเนาะอันเกี่ยวกับไปลองพักในในค่ะเนาะย่าก็ในค่ะจะเฮ็ดจังหือแทงหลาในค่ะเจน้ำส้มสู่น้ำส้มสายชูในค่ะน้ำส้มสูอันเป็นขวดเสือๆนั่นอ่ะขวดน้ำเสือๆน้ำส้มสูอ่ะพี่น้องเขาอันนั้นก็เบกกิ้งโซดาอันนั้นก็เกลือแท่ง10ถึง15นาทีพอยาวๆขึ้นล่างน้ำแท่งกำก่อนจงแกเอามากินไข่แมงตึกแมงตวงนั้นมันเตี่ยมจับมาตีนั่นในนั่นค่ะย้อนหนังในสังเจอว่าไข่ล่างพักไข่มันเซียนเสือแท่งอันนี้เลยลองตั้งว่าลองถ่ายป้ายอยู่ลีแท่งอันนึงนั่นเนี่ยก็เตี่ยเลยล่างผ่านน้ำไหลนั่นเจนน้ำไว้10ถึง15นาทีในนั่นค่ะเนาะล่างให้เข้มเจน้ำส้มสูในนั่นค่ะโยก็ใจเบกกิ้งโซดาอันในเมื่อหนังพี่โมขานุ่นหลัดออกมาไกลนั่นในค่ะเนาะให้หังเลยเข้าหลัวเลยฟังไว้ลองไข่แมงตึกแมงต้องนืมพักยืนนั่งขิวพักลิบนั่นหลาในย้อนเบอร์ว่ามันตีจังให้ได้ตั้งเปลี่ยนในลำไส้มันตีให้ได้ต้องกว่าต้องเฮเนาะโยก็ตีจังให้เธอเป็นกว่าเป็นแมงตึกแมงต้องอันเพิ่นฮ้องว่าพยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวตืดในนั่นค่ะเฮ็ดเฮามีในตู่ก้นเฮาขานั่นในมันกับเพล่ามก่อนในต้องในก้นเฮาขานั่นน้ําในนั่นกะกินพักอันลิบอันเหมือๆมันไหลอยู่ก้วยกาหลู่เลยล่างหันมันเฮามันมัวเสือเซียนเสือในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันในก่อนลําลองเนี่ยนะคะถามมาพี่โมขานุ่นใกล้กินพักลิบอยู่5นี่ค่ะอันค่ะได้กินก็ได้เป็นแครอทอย่างๆแตงหรือล่างมดเสือเซียนใส่กูอันเนี้ยแล้วก็ผักคอดเจ้าไหนนะพี่น้องเขาผักกาดแก้วให้ไหนเนาะเขาหลุดเลยล่างให้มดเสือเซียนเสือนั่นขนาดไหนก็นั่นแหละพี่น้องเขาอย่าไปไหวเมาม้างเลยค่ะลองตั้งเสื้อในเพราะเขาขากินกว่ากินกว่าในเครื่องอังกาเขาขามันดีกับเป็นแมงตึกแมงจ้องไหวเปิ้นจ่องไกว่าอ่ำมาที่เป็นในล้วนในห้องเฮียนก็ยาวก้นลุงก็ยาวสั่งเสื้อว่าใกล้ทรงกินอ่ำสุกอ่ำดิบกินลับกินหังกินซากินลูเห็นจำเจ้าไหนนั่นหลุดเลยกินยาหยาดอันหลุดถ่ายออกแปดทายออกแปดแม่งตึกแม่งตองในตู่เฮาขานั่นเนี่ยค่ะเนาะในนั้นค่ะบางอันมันได้กินแต่3วันบางมีกมันก็ได้กินกัน1เม็ดเดียวก็หายกับหมด1ปอกให้เจ้าไหนก็มีกว่าซื้อยายซื้อยายาอันเอาแปดแม่งตึกแม่งตองในที่เสียงไข่ยายาก็ไล่อํานั้นกว่าเอาที่ห้องยาสถานีอนามัยเห็นจะได้ก็ไล่ห้องยานี่ก็ซ้ําไล่เหมือนกันบ่เป็นในห้องเฮียนดุอ่อนเฮาขานั่นนี่ก็เปิ้นดึนมีไว้ปันนั่นขนาดเปิ้นดึงว่าเปิ้นที่มีผืนดึงมาไว้ปันว่าลูกก็ลูกพี่มัวก็ในก็ในล้วนก็ในเตะกินยาให้ไหนให้ไหนเอาเนี่ยมีมาจังไหนในนั่นค่ะลองจังซื้อในอย่าไปไว้เมาม้างในนั่นค่ะเนาะตัวหนังสังอ่ะอันเป้าเป็นเฮี้ยงกันยันเมืองมือปันหุ่นอันตั้งปอกกำอันตั้งในเปิ้นที่ปันกินป้ายยาลูกตินเปิ้นที่กดจัดป้าตั้งเป็นตินเจ็บตินจ้างตั้งเป็นตีนจ้างค่ะน้อยก็ตั้งเป็นแมงตึกแมงตองปริปันกินยายาจังนั้นค่ะพี่น้องของเขากำนันอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขารู้ล้อมด้วยถึงลอง
ตั้งกินตั้งย่ำกันย่อก็หนังคือปฏิรูปพี่นั่นว่าซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะย่อก็เทียงอันหนึ่งอันรีบในไหนค่ะเนาะมันก็มีลองให้เราถึงตาหมดไรไหนนั่นค่ะตาโมตาหมดไรไหนนั่นค่ะอ๋อเงื่องเวการกินตั้งกินอันอ่ำสุกอ่ำรีบนะคะเหมือนหนังปูหน้าว่าหมึกช็อตว่ากุ้งเต้นว่าซึ่งไหนค่ะเนาะหรือไรเงื่องเวไหนนั่นค่ะบลัดมาก่อนนำลายก็ไข่ปุ่นมาลอยๆพี่น้องเขาว่าย่อก็อันที่สองก็ล่างตั้งกินตั้งแยกมันแล้วค่ะเดี๋ยวมากินนั้นไฮมูสเสียนเสืออันที่สามซ้ำไหนนั่นค่ะกินเจอไฟแห้งนำหรือสีหามันนิดเนี่ยค่ะให้มันสุกนั่นค่ะเนาะให้มันถึงสุกถึงตีถึงเลียนมันจังไหนค่ะย่อก็เก็บเนื้อไว้ในอ่องตีมันหลอดเพในช่องแข็งช่องฟิตจังไหนค่ะเนาะพอเขาขาดกินอ่ำมดย่อก็พอเขาขาดอีกกินก็ขึ้นเอาออกมาละลายมันนะคะเนาะให้มันเจิมเฮจ่องกับเฮ็ดกินแท้งจังไหนคะย่อก็ซื้อกินตั้งกินตีเสียงอันมันหมดใส่เสียนใส่อันได้ลำลองเนี่ยข้าก็ใกล้ใกล้เปลี่ยนนะกะสั่งกินเสียงคนจ่องมันตาในดีลักเคี้ยงด้วยอ่ะดอกมันหมดใส่เสียนใส่ของเขาเฮ็ดหวยเฮ็ดหังห้าเฮ็ดไหนคะน้ำมันปอกมังเลยมันได้ได้กินค่ะลุงวุ่นนำเนี่ยนะคะก้อยกาจึงหือกอลีเพราะเขาเปลี่ยนมาไผก็สัมมาลุ่มล่าเฮาไหลหรือเศตูเก่าๆนั่นน่ะมันก็ลำลองเนี่ยก็นั่นแหละก้นกาก้นขายเฮาเฮ็ดกินเฮ็ดยำกอลีก้นข้าปอก้าแม่ขายเขากอลีเนี่ยถูกหรือไรเอาพอเป็นเปิดเสียงนึงแค่โลเฮ็ดให้มันมูเสือแสนเสือนั่นขนาดเนาะอย่าไปปันเมี่ยงมุ่นมาไข่มาต้อมอย่าไปเฮอมันหวยมันห่างเส้นคนหัวกาไข่ในก็รู้เลยเก็บคนหัวให้มันเข้มนั่นขนาดเนาะลองตั้งเส้นให้มันลำลองเนี่ยนี่นั่นค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นค่ะถอมได้เพียงความอันย่นกันเข้ามาอ่ำใครเจ็บปอกสองในนั่งคำนองห้องไว้สืบถอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อนี้ไหลลาดกว่าข่าวเงาไหลร่องไหลอันอมาได้เป็นร่องดีลินผูกซ้อมนาลินผูกซ้อมเมาค่ะและปุ๋ยสภาวะจําเสียงหนังในค่ะน้องฝุ่นสภาวะเยอะก็ลอกลายเฮ็ดสร้างนาลินตีหนึ่งตีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะเยอะก็ลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเนี่ยค่ะฝนตกลงมาหลายๆองตีหรือเลยฟังกันไว้รู้รวมด้วยถึงคู่ของเฮือนเยอุจักบิเจเขาค่ะนั่นจอมเยอะก็ลองไปอยู่หรือลองตั้งกินตั้งย่ำพักเยอะนั่งคิ้วกินอ่ำซุกอ่ำริบจังเป็นที่เราตามหมดไหลจําเสียงในเอามาโตแต่แค่นี้ฝากตัวจู้ถึงว่าแม่พี่ๆน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจ้อมกันอยู่มันก็ได้ก็ว่าเออมันได้มีข่าวเงาอีสังมาลาลามาเชิงคารุนเนาะก็มาเชิงเนี่ยจากแต่ตกลื่นอยู่จากสีนั่นค่ะว่าก็นั่นแหละสังเจอว่าใครคู่ข่าวเงาคือตั้นไหนตั้งข้าวยามไว้ค่ะว่าเออข้าวในหมู่ข่าวนู้นเต็มมาเออนะมันเต็มมาลัดลองทางกล่อมหู้เมื่อในสิมเซนในค่ะเนาะมันเปลี่ยนลองฟอร์ไว้ในค่ะยก็มากมายไว้ในนั่นค่ะเนาะสังเจอว่าอ่ำมีลองมากมายอ่ำมีลองว่ามันก็ได้ว่าตั้นในกระป๋องใจอยู่ค่ะก็เพราะตั้นก็มัดถ่อมจำกันก็ตีได้หู้โยก็คาก็เต็มได้ขึ้นโหนขึ้นลาดขึ้นอันเก่าอันเดียวติ๊กๆเนมกำมาใหม่ก็กำกำหรือเลยลาดูติ๊กๆเนมมันก็ไปเจอหนังเก่าข้าวยาเมาค่ะมันมีกากขันอย่างนั่นขนาดไหนเอาค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็ค่าใจถ่อมจำกันอ่ำนั้นก็พอใครถ่อมย้อนหลังเขากับถ่อมได้ดังแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก่งใหม่เอฟ1476กับฟอลโล่ติดตามไลน์ติดมีอยู่เจ็ดเจ้าคือเปลี่ยนไปแรกไลน์มาปืนเผาออกไล่ตอนกันเขาค่ะจ้อมกันเจ้าหนังไหนค่ะว่าเสบีโมขาวนุ่นตีตั้งเลยลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองกินเห็บหมือเย่าเซ็งอาศักสายเจอกว่าตีตั้งมีห้องสอนกว่านั่นไหนค่ะมีกองมีหมือเซ็งกว่าเย่าสองก็แล้วก็เจ้าไหนคะเนาะดีดังลำปางในก็มีมาเทียงก้นกินเห็บมือหาเกาะในนั้นลูดตายกว่า81เกาะในค่ะออก

ต้องอยู่ต้องกว่าขี้หักสองหนเป็นเอ็นนูขึ้นเต็มเสื้อในแหล่ไล่อ่อนกันกว่าส่งที่ห้องยาลาติมอยาว่าคำว่าเขาเลยหุงกินเฮ็บอันไรมาในเทินเสื้อเขาเลยยดยาตูที่ห้องยาเจวิ่งเงาค่ะอาตาซามอนเซอําแค้นมาไหลมอยาเขาจึงสุบมาที่ห้องยาหลวงตีลำปังถึงวันที่5เดือนธันวาคม2แห่งไป26นั่นเฮี้ยงกันนะคะมองผิวอาศัก28ปีนั่นไหลรู้เสียงกว่าที่ห้องยาลำปังคือเถียงเมนังมองผิวชื่อห้องนางสวยล่าอายุ30ปีก็เลยเสือสายยังออกซิเจนไว้หรือเสียนั่นนางจริง46ปีและนายโต32ปีตึกเลยยดยาตัวไว้อยู่ใจจริงผู้50ปีแต่เคียนมาอีกหนึ่งเย้าเฮ็บอันเขาหามานั่นเขาว่าเป็นเฮ็บหางนกยุงอันกินไหลหมอยาและก้นหูเขาแต่ว่าเป็นเฮ็บระงกระงากอันจางมือนั่นค่ะเนาะตั้งผายไปอยู่หลีก้นเมืองเจตอนลำปางในก็เลยปืนเผาปันฟังที่ก้นเมืองป้อติกินเฮ็บให้พังสติตุ้ยหลีหลีกว่านจังไกวกินซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาก็นั้นลองเฮ็บอันว่าในมันจังมือมันจังเป็นตุ่มเตอถึงอสักสายใจไรในนั่นพี่น้องเขาก็หลูไรฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะข้าวฝนเจ้าไหนมันเป็นข้าวเฮ็บค่ะลูกน้องเจ้าหนังสังเฮ็บเฮ็บตอบเหมือนกันในอองตีลินตีหนึ่งตีหนึ่งในมาอันก็หนักปึ้งเตน้ำอันปึ้งเตอ้วนมาอันมันเตมีนำเนี่ยอีสังเสริมว่ามันแปลกปึ้งกันจอมอองตีตีอยู่ด้านเศร้ามันนั่นเย้าซึ่งหนังในค่ะก็นั่นแหละลองเฮ็บมือเฮ็บกล้องในนะคะมันมีหลายมิ้วเนี่ยหน้าตามันก็พังๆเตเหมือนกันด้วยกับสังเสริมว่าเฮาค่ะอ่ำตั้มเจอเนี่ยก็อย่าไปเก็บมากินล่าๆในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งป้ายวนอันพิษนั่นกำนำเตว่าเฮ็บในบ่แม่งกินไรก้นก็กินไรในอ่ำเจอค่ะเนาะเยาะก็ดมจอมข้าวสารอ่ำนั้นก็จ่อในมันอ่ำเป็นสีก็ปองว่าอ่ำกินไรในก็สั่มไปเจอเทียงลูกก่อนเนี่ยค่ะเฮ็บตีตัวสัตว์กินไรก้นก็กินไรในก็อ่ำไปเจออ่ำไปถูกเมียนเตะๆตั้งหมดตั้งเสียงนั่นค่ะนะเนาะก็นั่นเลยพี่น้องเขาค่ะมันเป็นกล้องอันดีเฮ็บในเนี่ยค่ะจังออกมานั่นเนี่ยค่ะบางอันมันจะมีธาตุสารอะมาท็อกซินเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาค่ะกินกว่าเย้าในที่มันอ่ำมีผังหังว่ามันมือกำเหลียวด้วยการมันตีให้เฮียงไว้สิเขาค่ะกินกว่า6ถึง24โจม่วงในนั่นค่ะอ้ออันตั้งที่1ผังหางว่าที่ออกเป็นต้องคนต้นหักต้องกว่าต้องเหตุที่2ซ้ำตับไตเขาค่ะนั่นตีเหตุการณ์ยับลื่นสุดมาไตตีไกวถึงอสักสายใจไหลมันมี3ขั้นตอนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนอกไล่ให้กังหนังหือปอดตีรถเพนั่นเนี่ยค่ะซื้อกินเฮ็บอันตีก้นหูจักและเข้าหูจักอันนั้นก็มาที่เขาหยุ่มยำไรนั่นในนั่นค่ะป้ออ่ำหยุ่มยำไรอีกหนึ่งก็อ่ำถูกเลยเอามากินสังว่ากินเฮ็บในเถื่อนในเคยกว่าเย้ามีผังหังอ่ำหูเจ็บหูขึ้นหูไข่เมื่อหนังลาดกว่าเมื่อนั้นเฮอร์อ่อนกว่ายดยาที่ห้องยาขันเพิ่มในนั่นค่ะเย้าก็เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างทุกอย่างเฮ็บอันเขาขากินนั่นสิเอากระจอมหนังหือปูนปกติยดยาให้ถูกเมียนองตีมองเมียนตังมันนั่นเยาะก็ตีเลยยดยาหายเพ้อเพ้อในนั่นค่ะเฮ็บตีอันเขาขาอ่ำหูจักอ่ำตั้มเจออย่าไปกว่าเก็บมากินล้าล้าเนี่ยอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาเต้ๆในนั่นค่ะมันมือไรเต้เยาะก็ถึงอสักใส่ใจไรเต้ออมันก็ว่าพอกินเจ้านั้นในกินผักหมี่ฮอลลีฟกะก้องหายอ่ะลองเฮี้ยงกำขำกุนเนาะค่ะในมันอ่ำเหมือนกันกอบนั้นเขาอ่ำหูเลยว่าเปิ้นมีตั้งปีนอีถังพองแล้วก็เฮียงกำขามในตูเขาแก่นแข็งหมอกกะหือก็นั้นมันก็ปีน้องเต้เขาค่ะเนี่ยอาคาเฮ็ดมาหลายปอกนะว่าค่ากินผักหมี่ฮอลลี่ไปก็มันเป็นทางค่ะลุงข้าจ้ามามันเหมือนกันค่ะลูกลองเฮียงกำขามตูก้นเขาขามเหมือนกันก็นั้นมันติดใจล็อกไล่ล็อกเร็วกันเหมือนกันอ่ำไรในนั้นย้อนฝักฟังไว้ปันมันก็กำลีในก็อ่ำเปลี่ยนทางมันก็ถึงที่อาศักสายใจในก็สลายมองใจจอมในนั่นค่ะเอาลองตั้งเส้นไหนฝากฟังไว้ปันลองตั้งกินจอมในนั่นค่ะในก็ใครให้กูก็รอดเพกูสามแสนเปิงนั่นยาวในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะฝากปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงเสกัมในนั่นค่ะเนาะหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูสุขใจกันแทงหนึ่งหูรู้ก่อนค่ะ

0: ควันหักเนี่ยมันก็เนี่ยพี่น้องเขาเย็นกันเข้ามาตั้งเฮือนสวมเฮือนลำเนาะผมว่าในพวกเราต่างมีมาสำไรว่าซื้อว่าอ้าวการที่เป็นสื่อออนไลน์นี่ก็โซเชียลมีเดียก็มีนำเนียนก็ไม่อันนี้มันอ่ำเกียกซึ่งในว่ากับอันนี้มันอ่ำเกียกซึ่งในข้อความมีอันนี้มันอ่ำไรวะมีน้ำเนี่ยเลยจ้อมใจเขาอยู่ตาสีนะน่ะจ้อมใจก้นตีเฮือนในวัยหยาไปอยู่ค่ะน้ำหาจ้อมใจจ้อมสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าในก็มันก็เคยขานเจอไว้หนังเก่าในนั่นค่ะพี่น้องเขานะคะมืออยู่เมืองเฮานั่นยามถ่อมเสียงปีมือในเต้หันป้าห่างอ๋อค่ะเอาใจเอาขาย้อนเปิดสั่งละลองห้องปล่อยเสียงอันว่านั่นในเบิ้นว่ามันทะอินมาเปิ้นดิมีก้นถ่อมเหี่ยวหนังหือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขาไรกูตีกูตั้งนั่นในเข้าขาก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ก้นหลวงเขาก็เลยว่าหรือเลยหาล็อกไลน์ไล่หู้ไล่ตั้งนั่นหนังคือประเด็กเข้าถึงพี่น้องเขาไล่แล้วก็อยู่กับไล่ถึงนั่นนั่นเองค่ะเข้ามาเหตุการณ์อยู่ที่ห้องบ่อยเสียงที่ในนั่นในเข้ามา17ปีเมื่อวันที่ยังไงปลาย7วันเหมือนไงเข้ามา17ปีเหตุการณ์ที่ห้องบ่อยเสียงที่ในคณะห้องบ่อยเสียงเรดิโออมล้ม AM 1476ในคณะ17ปีปลาย7วันเหมือนไงนี่แล้วค่ะ177นะเหมือนไงก็นั้นแหละมันก็ถามว่ามันก็เหตุการณ์ขึ้นติเก่าเหตุเหมือนเก่ากอบนั้นแต่ได้เข้าถึงพี่น้องเขาพี่น้องเขาก็ตีเลยหันป้าผู้จัดรายการเงาหางเสียงมันจอมซึ่งหนังไหนเยาค่ะพี่น้องเขามันก็ตีเลยอําได้วนอะไรว่ามันปีมันลํามันยอมนั่นค่ะที่ตีมันปีนั่นน่ะเนาะมันลํามันข่าวนี่ก็มันเท่าว่ามันหนูมาในตีเลยหันป้ากําเหลียวซึ่งหนังไหนค่ะโยก็เฮ็ดให้ผู้จัดรายการในเสียงเงินนํามาหรือสิเก่าแท้งเฮียนบ่สั่งล่ะเนี่ยอันตาซุบก่อนหรือซื้ออันตานาก็รู้สึกอันตาตาก็รู้สึกเมื่อในเนียเฮ็ดในทางนั้นตะเตตาขนตาเฮก็ตะเตมาใส่ลิบเฮก็ใส่เฮเหลียกเด้อค่ะยืนบ่ห่างนําตั้นคึดค่ะพี่น้องเขาเมื่อในมาถึงอีกอันนึงเฮาก็ส่งคู่แทงในค่ะเนาะความนั้นแหละเขายามไม่มีกะคะแนนในค่ะอยู่เนื้อรถเนื้อก้าก็อย่าไปไว้เมามังในค่ะเนาะก็อย่าไปเจ้าโฟงมือถือมืออยู่เนื้อรถเนื้อก้าค่ะนะก็กะพอกะคืออยู่ที่พี่โมฮอลก้ามาบ่มาคืออยู่ที่ตั้งเพสิแยกตั้งเพในก็คือเดี๋ยวก็หลุดตาในตาเห็นเนี่ยอากาศอินหลุดซ้อยคนตาซ้อยเห็นเนี่ยก็ถึงที่เหตุการณ์ก็โอเคว่ะไม่สุนคาในไรก็ไม่เลี้ยวค่ะมันดูใสยังนำค่ะเนาะพวกเขาคาต้านำเนี่ยหนาวคาในมันตีเหตุเธอหนาวคานั้นมันหนาพวกมันหนาเยอะเนี่ยพวกเขายุ่มในเขาคาเนี่ยมันจะบันหนุ่มมากกว่าวันห้อยหิวมันก็เต็มมีก็ไม่พวกเขาต้านานนานอ่ะเพียวหนังหนาวคาหิวเนี่ยก็มันตีเป็นห้อยลงไว้เป็นเส้นตั้งผีลงไว้เมื่อนางมาทบใส่ตังพีเดี๋ยวมีอีก 2-3 อันไว้ดินดกดินกาก็ที่มีมาซึ่งนั้นนั่นค่ะเนาะนอนตั้งเจ้าไหนก็อย่าไปต้านนะเยี่ยก็แกในเฮาเนี่ยเปิ้นห้องเอียงอ่ะคนตาคนตาอันนี้หมอยตาในคนตาความไทยเปิ้นว่ากิ้วคนตาเฮาไทยอย่าไปต้าสิล้ําปนตีปึ๊กปึ๊กปึ๊กปิงกวับนั่นน่ะพี่น้องเขาเฮ็ดนั่นในตีเฮ็ดให้หนาวค่ะเฒ่าเนี่ยเฒ่าเลือสิอายุเฮาค่ะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในค่ะเนาะตาเขามันสีมันแค่แมนกันนั่งขนหูแน่เพราะสีขนหูเหลืองอันนี้ทำล้ำหน้าตาก็เปลี่ยนทางเมี้ยวหนึ่งก็นั้นเพราะว่าเตตาในถึงถูกหรือเลยตาบันให้สีมันเมียนกันตั้งสีขนหูเยอะก็อ่อนๆตั้งนางในอย่าไปต้านนำค่ะมันก็ในปัดโทษใส่ปันในแจงตั้งนางในล้ำกำปั๊บมึงก็ให้ไหนคะเนาะเฮ็ดนั่นติเฮ็ดให้เฮาคาเฒ่าค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละลองลอกไล่หลู่หลอมด้วยถึงตัวเสาเก่าในก็ลำลองเนี่ยนะคะวนว่ามันมันง่ายมันก็หลู่เลยลุ่มลาอิดอ่อนนึงหนังหือบ่ได้อยู่จ้อมเฮาคากะเลยหึงๆนั่นค่ะเนาะกะนานเด้ค่ะอําหยับในนั่นค่ะโยก็สีซุบในนี่ค่ะเนาะอย่าไปใส่เหลียกปาดมันก็ทําถูกเมียนอันเลี้ยงบ่คาใส่อันเลี้ยงปาดได้ปาดมันเต็มมันทางมันเรียบคายอีแล้วว่าหลู่เลยตาให้มันกึ่งเรียบกันตั้งเฮาโยก็เมาต้าเมาอย่าไปต้านานะครับนั่นเขาเนาะอันลำลองก็รู้เลยเจ้าอันเฮเลตนั่นนะคะลำลองหรือสิเปิ้นเพราะเจ้าอันเฮเลตในหน้าผ้าก็ที่อัมเปียนนั่นน่ะนะในลำลองใส่ซึ่งคือก็อันถูกเมียนจอมเนื้อหนังพี่น้องเขานั่นก็ใจกว่าเจ้าไหนค่ะนี่ก็เป็นดอกไล่รู้ล้อมได้ถึงตัวเจ้าเก่าตัวเจ้าเก่าอัมหมอหักอัมหมอลุ่มละตัวเจ้าเก่าเพอสัมติมาหักละในกรอบนั่นแหละอย่าวนว่าก็มีโผอย่ารู้ก็มีเมียแล้วก็ใครหีก็ไล่ไอ้กิ่งเฮก็ใครเมียนก็ไล่ไอ้น้ำนุ่มไอ้หังก็เมียนก็ไล่ไปแพทย์มงกับป้าเราบ่เคยเป็นร่วมกันเนาะในก็อย่าไปทางมันเปลี่ยนนะคะฝากฟังไว้ปันจอมรู้ล้อมได้ถึงตัวเจ้าเก่ามีลองเซียนสมมุติใส่กันกูก็กูก้นค่ะเมื่อไหร่มันค่ะเหมือนสุนค่ะ
1: ทำได้เพียงกลางเหมือนไหนค่ะ

0: รีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
4: เมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อโบดาเจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถ้าวิวอวิวนี่ละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลียวรายกาอบูดาเจ้าคอลุหาอยู่ละวิวจะได้เกินหรือกากาเชวิวข้อเชลแงคือคอยาลอยาข้อต่อเกือบดีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่หิวโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพองคือละหุข้อรายกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิวและงานละหุข้อป้อเชสัยมานักขบูเมริโยติมีเลเลติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกติชุนนาลิทักขไกและอุ้มเผวิโอยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขไกติฮาลิลิงาคือละหุข้อรายกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดาไปเชวิโย

สิบบาทท่อคอโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอัชยอตุยอชานีแตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย่แผ่วีชอติพางาคือไทมิโกคอโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติพากาแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่

Obo da ja vi yo ya ni ma la ko te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo nga hu rai ka obo da ja ko lo ga phu ga mo da vi tha pa to o lo pe te ga le le cha ta u yo ya vi yo ko lo la se cha le o rai ka obo da ja ko vi yo ko lo ha yu la vi yo me ฮาวิโอวิโอเนี่ยล่ะหุยาขอพ่อเชพ่อรู้เชตาวิค่ะคิเพชเลยเตียเลเลกะขอนิสุเนาะขอโลกาเจวิโอเนาะขอโลเลเบทาลีงาหัวเราเศร้าขอโลชะบีวเราล่ะขอนิสุนิกากาเจียก็เลงาหือนิมาดอกค่ะโอเราซาติพัทโกะปุระเวติสุเยปุระวิโกโกลาเลวเชติสุขอโลเยกไอตัวโปกบีเราล่ะเตกาลิลิกาเตญิลิลิดะวิออญอฮาแผปิแมนและยันยูวิออยากาชิริซอคอโลแลซุปเปอร์เตญิโยยันญิแลขอฮาปาจูฮาปาคอโลเลยันยูวิออยาแลฮาปาซอฮีญิกาปวิโยยันญิญูญิแผวิโลแมแลออจะขอกานญิฮีญิชิขอขออุมขอฮาวิออวิออญาราหุยาติพาโอติญิเลเลมุลอกอวิออยาติชะเตนาลิตาแลสาวุมรอกอเตชินาลิทะคะไกติญิเลเลงาฮือราหุขอไรกาอบุดะจาออคอโดวิทยุเรดิโอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือราหุขอไรกาอบุดะจาตอไกเชวิโยปึตะเลกานิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยอวิออเนียราหุยติภาลุละแลออละกะกะโมวิทยาทาอชอปะทะเปปีเพวิโยติกะติไลติกะติแชร์ติกะติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลออกะปิดะไกเพวิโยลือเลกะลียะนิวิออยากะ TikTok เป้ากะไลฟ์สดติดต่อตาวิโยเลียววิออเนียราหุยาติ๊กต็อกเป้ากะละกะกะโมวิโลโกอชอปะทะแปปีแปวิโยปีเวเลกาเวอาเกอบุอุวิเจสาปีมากุสามาลาวิจิแม่เฮกุยันยิมุลอกอวิโยยากัมยูเวลาตาวิซาตาอลอติผาไลลอยูเวลาตาวิโยแม่อวิโยเนลาหุยาติกาลิเลกะยันยิกาลิโนฮือดอจอเวนากาเวนามาบุเวเลไม่เลกันยิมาฮาเวลืมากาเวเลขอปีเอติผาจอเวลอกกาเลหลอลุลาเพวิโยงาคือเข้าต้องกูบอยออกคอโลเวโทรศัพท์นับบะแม่053-276-007ศูนย์ง่าแซ่สิขอสู้สู้สิโทรศัพท์นับบะชเวทะติลุลาเพอแม่เปิดได้เลยกาลีชุดที่คืองาเฟซบุ๊กเป้ากาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิทะปะต่องาคือลาหุยางาไลฟ์สดติดเชวิวิดีโอฮอปพอลโลลิบุตาลาเพอคอมเมนต์ติผาบุตาลาเพวิโยไม่เลยกาติ๊กต็อกเป้ากาลีนะคาโบช็อปกูวิพอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิทะปะต่องาคือลาหุยานากาเวดอจเวนามาบุเวลืมากาเวนิมาหาเวลิคอปิอสติผ่าอยู่เวลาแล้วเลยติแกรอลุลาเพวิโยลิติแกกานักอิตัวอโปเฮก็ยันยิ้มหลอกก็วิโยยากะอยู่เวลาเวซาตาติผ่าไล่รอจอตาวิโยแมมจะได้คืองะคือเอาล็อปเปติรอติแกไกจูเวแลยันยิ้งะฮึมเหมียวคอโลแพ็กไอเชเวอเจ้ายามุชามุยิมกับมุฮอพ่อจ้าดาวิซาตาอรอติผัดชาอร้องะคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดักไอตัวโยแมมจีจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยี่แลเรียอรอซาตาติผาปิกาลาวิแลยันยูเวลย่าคอโลกาไลพ่อมุยจอมาเฮลอแมติกาติติลาโกกามุยกาลามาจากิตุเซเจเลขเตลอยะนิเวอยาคอโลนิเวติยาทาเลงาคือแทมุเหมียวนาติตอพอกามุยิเตฮาเวียขอเชเปเซจอตาฮิโลแมขอเชเปเซออติออคอโลเชตาวิออติเตผาจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีไฮลำปางพะเยาน่านแพร่และจังหวัดตากออติชะเดผาคอโลยะนี้ติกาติติแลมุยิลามาจากิตุโยเจเลมุยิขอยาคอโลแลงาคือกาฟาตาจอวีกูรู้ฮัลโหล
เลเฮปุขออีกาลูลูลาอีกาทูมีปะเวมีกือยอเจลาวิชเรพาทะงาคือสติตาเลกาฟาวิโยเลมุยกอยาวคโลออเจชเรพาแลไพธรรมชาติโกเวยอคายอแพตอลาปื้อเวออเจโยแม่คือกงาคือเตยาเลเลกาซาตาคาเดพอหะอยู่แม่และเลยิเวเตยาทางาคือไทมีกือภาคอีสานพอเซชเปอร์เซไทมีกอก็จะเตตอออชเปอร์เซมุนีตอพอขอชเปอร์ไทมิงก็ฮอตเตตออชเปอร์เซตาเลคอชเปอร์เซและกุติเตตอพอกะมุยีคอชเปอร์เซเคเดฮุตาวิเจเรนยูเวตยาทางาคือไทมิงก็คอลอคาพอชเปอร์โลกะมุยีจวาเฮโลแมเคเตและเตกะติติลอโกกะมุยีจอมาเฮโลเฮโกจิจอปากรมุตุนิยมวิทยาพอยูฮือซาตากอปิกาลาเวฮาปาซุสนตาเลติชเซนีคอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคอลองาคือไทมิงก็คอลมุยลุลาแลติกาติติลอโกมุยลามาจักเอตุโยเจสารือรายการคือไทมุเหมียวนาติตอพอเลฮาปาซสนตาเลติชเซนีคอฮาปาจูฮาปาวิออยาคอลมุยลุลาแลอติกาติติลามาจักเอตุโยเจภาคอีสานพอกาคาชูลอเลก็เปือรายการฮาปาซหินตาเลติชนีนีคอฮาปาจูฮาปาวิออยาเฮกอยะนิยะญอหินีโยเลยะนิตาเวลาแม่เลี้ยมมมีป้าโลเลี้ยมหอมยีได้ดีมือลุลาตาวิเจเลี้ยแค่กว่ามมมีป้าเตี้ยแรงอ่ะคือแท้มีอนาติต่อเตี้ยแรงภาคอีสานพ่อเตี้ยแรงเวียดนามมีอคโลลุยตุโยจิแม่เลี้ยฮาปัสหินตาเลี้ยได้ชนิดนิเวอร์ยามมมีป้ากับมุยละมาจากไอตุลอแม่เลี้ยแล้วก็มุหอมมุยได้ดีมัมมีเป้าเตี้ยอะไรเงาคือแทมมีอ่อนาติต่อพ่อลูกมือลูกลาจุโยเจเลี้ยก็คือลูกฮาลูกถ้าฝ่าแม่เลี้ยมุยคอยาวคอลูกลาจุเวเปอร์เซ่แล้วก็คอชเปอร์เซ่แต่เลยฮีชเปอร์เซ่ขาไก่เจขาจ่วยมาแม่เลี้ยก็ปุระเวติสอคอลูกกับมุยละเจลี่เงาคือแทมมีอ่อนาติต่อพ่อกะงานนี้ขอนี้ซึ่งนี้เตเวลาเวลีอารมณ์มุยละปุจจามุยละก็เตียก็มาดอจเวก็เอลีนิมาซาจาฮาลีมุเยลาลาโกโกเอตโกอาเชซาเวนะยาคากามุเยกอลาจาโกนอนเนเนเตโกเลเกเกลาลาเวจาจากะจาเวกะฮาเวนะเลคโกนิเวติยาทามุเยคอยาโคโลกาคีกาฟาตาจอวิชอเฮปุขอเวกือลูฮาลูแผเลอิกาลูลูลาอิกาทูมีปะเวมิงกือยอจิลาเวชเดพากาฟาวิโยปุลาเวติซอโคโลมุเยลาโคจาวิเล่แม่ฮอซอพ่อแม่เลมูอำเภอแม่เสรียงเตตอพ่อเจเล่บ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงเตตอพ่อมุยลาจ้าแล่เล่ให้พวกขอหรือลู่ฮาลู่ติดเสวลาแล้วกายากอคาคอลอคอกายกาลู่ลู่ลาแล่เล่มีปะแล่โอปุตะกาลู่เสวลาแล่หมอทอกาตุนุตุสะฮูตาเวตาเล่ชอทักขะไกกานาวิเจเล่เยกาไปเวนะอโลลู่เวสิเวกาพุมารอแม่เล่แม่ฮอซอพ่อกาจะขอพ่อมุยลาจ้าลาจ้าลากูไม่ฮอดโซ่เผาไม่ฮอดโซ่เผาลีลูวิสิเวกับฟูมาวิลล์หรืออะไรกันอ่ะฮือราหูย่าคอมหล่อนักเกอตีคอคุหล่อคู่พ่อเชวิตุกออีกะถูวิตุกอคิดต่อมาคีนาเลียยักข้างอ่ะฮือกักขี้กักฝาเจ้าเวมีปะเวลีมิงกือยอดเจลาวิชติพากือลู่ฮาลู่แผ่เวียกักฝาวิแม่ลีปุระเวติขอทักกากักฟูกักแผ่โจลีอ่ะคือไทยมิงกอคอโลกือลู่ฮาลู่แผ่เลียอ๋อมีปะเวเล่ลูเวซิเวชอทักขังกะกะอีกาลุชเวเวเล่ยังคงงาคือเตยาเลเลกามุมีพ่อเวซาตากะคาเดพอนาเล่กูเฮกูฟาเชแม่แต่ก็แลงาคือออวิอเนียราหุยาติพัทธาออลอซาตาชริพายูเวลาเล่สติปิดาวิโยแม่และเล่ออวิอเนียราหุยาติพาจะได้คือเวียยาวคอลโลเลียอโลจากโกโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออโลมาลุยฮิตามีฮิเวียลอกไกสาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะกับมีฮิเวคเล่ไกเวก็มาเลียไกก็มีฮิเวียลอเรียจนาหาเรียกก็ยาซอคอนาริเซจสนาทีเรียงอ่ะคือแท้มีเวียอยานะเรียมีฮิวิจิแมนัวฟรีปิมมีมีดานาวก็เวเตตอพอมีฮิวิเจเคเตแล้วมีฮิเวเฮเวนะเลยฮีจุนี่มินิจุแตกาวิเจก็มาข้าจ้อยเฮฟวีแม่ลิจะเข้ามากาวิลโกเลยเฮกอฟริเป็นมีลิฮีจ้อยเย่ไลกาทอกายันนี่แหละหุหุวิ
หุตสวิเจลิยายติภาถะขีวิถะปะตะยาคาฟริปิมเหมียวคโลมีฮิวิชะตะโกงะฮือไทมเหมียตะโกมาฮือลาเจเลเคโกมีฮิวิชะกะก็ตูจาลิมาจอมะเควิอยาวคโลแพลาวิอจึแพวิถะปะตะเคโกงะฮือราหุยะติภากะฉบึนิฮาวิอยาแลลิสื่อโซเชียลมีเดียพอกะสาตาพอหะอยู่ปู่วิถะปะตะติกะลิลิกะมีฮิอาลาวิทยาทาเลขาเคกาติตุยอเข้ารอติภากะฉเราแฮเลขาโกงะคือเตยาลิลิกะสาตากะคาเดพอหายุแม่เฮกัวเลบาสวัสดิกาแห่งราชลุยสาลีอโลรอชะโกกะอุกุคาจวยนาเวเลนานาเล่าเวียนยาเล่าหุยาติภาวนาวิโยเลติคือโกติลอโตลาเลติเตโกเองาหุมมียาเจติมานากาวิไมเลงาคือตอเป้าเสมากะชอปาโจอุปาจัวลาโกเลอุกุกะป้อมือปะเลยาคากะยาซาตโกงาซาตาคาเดกูเวลาวินาลิออรอชะติภางาโกโลกานากาเฮเวงานากาโกเลงานุหุทัทโทลากาเวงาตุมานากาโกนุหุทัทโทลากานุหุมะโกนากาเลชะดาปะตอเลงากายาซอคาเดจูจาวิอคโลออรอชะติภาคาเปียยูจูเวลาวิโยเลเฮกอจะได้คือเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลยี่หิงาหาขอชะกอขออสุติปออเมกอกอเวลแซหมูเคแปวิแมลิออวิออญะลาหุยาติภาคาเดนาแมลิแซหมูแปตาวิโยเลเฮกอออรอติหมูเลออรอติหมูลอกอบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติหมูเลชะดิคือกาจาเชเวเลชะเวลโกปิติหมู่โกวินะเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลปุลาวิขอฮาปาโอคโลเตฮิบะกาเลโมกาปาจาเกวิติหมู่โกวินะโอปิติหมู่เลชะดิหมู่ลอกอาฮาปาซออนตาเวลาเลนิชะเตนิขอฮาปาวิออยาชอคโลเนคือลงทะเบียนเลฮะกายุนยาใช้สิทธิ์วิโยอาชิยอตุยอลงทะเบียนเลกายุนยาใช้สิทธิ์วิแมเลเคโกลงทะเบียนวิออคาตุโกปุลาทากะไลเปาะเปาเกวิทะปะตอนากาแฮเล่แกกวงาหือวิอญเนละหุยติภาจะได้หมู่ลอกวนหือมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิ์เวลอกโกเลบาสวัสดิกาแห่งราออสติปอฮีหาปาทาลอกโนหือมาเกาเจเลแกกวจะได้คือเรียกอาจารย์เชวิชติภาติกาเลลิออยาจอเฮแมเลนชตินยคากายโกเวทปาตอเลหะลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์เลแกกวแอปเป๋าตังเลแอปทางรัฐเล่มาให้กาอมาโกเลธนาคารตู้ ATM กรุงไทยวุฒิสอแม่กาธนาคารจุยาจ้าดะตาวิงากาเล่กรุงไทยออมสินทกสเล่ธนาคารอิสลามจะได้เผาคอลโลนหือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แผ่วิโยไม่เลยกาเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่กูเกิลอินเทอร์เน็ตคอหรือเล่เว็บไซต์ออกคอลโลลงทะเบียนไปแผ่วิโยเล่ลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แต่และเล่ลงทะเบียนยืนยาใช้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกูแลลิแม่น้อยกูลูกก่อน้อยเวตอล่ะกูติชติตุมาลูเจตไอหลัวตะเจเลยติชสนิสหปาทากามากาเวียเลยผามาผาเวียร้อนยาวิเจติอยู่เจเลยเคยกองาราหุยาออปิติหมูลอกโกเลยอ่อนหย่อยาชเวอคโลหะลงทะเบียยืนยาใช้สิทธิ์แม่เลยชอลอติหมูนะเพื่อเล่นอยู่หมู่ติหมู่เล่จะได้คือเกาะเตาะลาวินะกรมการปกครองพ่อเล่จะได้คือบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจอเลเจียวิติหมู่ติปอกกะโกวิเจเล่จะได้หมู่กาโนฮือตู้โนฮือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แผ่วิจิแม่คาเดนาเล่ปูราชาออลติปุเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจอวิชอติผานะคาเตเลนิปอติปอเล่มาจากเกาะลงทะเบียนไม่กะลงทะเบียนมาผาเลเจียวิติหมู่นะเล่จะได้หมู่ลอกออลปุติปุทากาจัววิทปาโตโนฮือเวข้อมูลติผาลิกระทรวงกลางข้าพ่อจัววิเจชดาปาโตชติมูแลลิเจียวิติมูสอวิเจเลขโกเจียวิติมูคาเคกาติจุเลคากาการลงทะเบียนเวเลโกโกคาเดนาลิจะได้คือกรมการปกครองพ่อนาลิเว็บไซต์กรมการปกครองพ่อการลงทะเบียนวิจิแม่ลิอาชิยอตูเรียงคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจียวิติมูนะเลียเจียวิติมูแม่มากาจอวิชติผาไม่แม่ลีเจียวิติมูเลียจะได้หมูลอกโกเว็บไซต์กรมการปกครองพ่อการลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์วิจิแม่เลียแค่กว่าง่ายๆวิลอกโกโทรศัพท์มือถือออกคอลโลนอหือลุยกาวิลอกโกเลแอปไทยดีก็เวดาวโหลดเวลาแล้วอุวิออกคอลโลนอหือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แพวิโยเลียไงจ้าเลียแอปไทยดีออกคอลโลอาชิโยมอยกาเตวิแม่เชล่ะเลียนอมองาเตลามาแผลอเลียงากาเตียนโยเลียแม่ปกติปีกาโกงาคือลาหุยาติภาติปีอาโดเลมากาลอเลแอปไทยเดียวคอโลอาชิยอมโยกาติวิลอแม่เลเฮกอลงทะเบียนวิชกา
ค่ะตุกุมาหาลีอยากขัดโทรศัพท์มือถือแอปไทยเดียวคอลุกาติวิโยเลยคือกดเชิญเจียวิติมูเจเจียวิติมูกาเดนิชเตนิคาไกพอและลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แพ็กวิจิแมรี่เจียวิติมูกาเลยเอกงาคือออวิออนเนล่าหุยยาติผ่าเจียวิติมูคอลุเชียวิลอกกะเลยจะได้คือออยาจ่อเหตุท่าเลยโนคือฮะลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แมรี่ออลโกโนคือมาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์วิลอกเลยกาโจกามากกาลาเวเลยแค่คนคือลงทะเบียนเลยยืนยันใช้สิทธิ์เปิดขอนอเลยอาจุยารัฐบาลโนฮือเวข้อมูลอยู่และเรียกกระทรวงกลางคาพ่อฟูปีวิเจโอเคเตฟูปีวิทยาท่านโนเวข้อมูลคาเปย์กะเรียกอ้วกอรวยและกระทรวงกลางคาพ่อเจ้าหน้าที่เตปอกอชินีแตนีและจะขอยิ่งงาฮาขอชกอขอคอลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลเลี้ยวค่าแต่วิออกคอลเกมาเกเวติพัฒชินีแตนีและเกเวชอติพาลโกจ้าเลยกาเกวิเจเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกาจัวเลยเจียลาวิติมูแมริเชลีเฮโกเว็บไซต์กรมการปกครองไม่กับแอปไทยเดียวคอโลกาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์วิเจเลยเฮโกเชวิอไงไงเวน่าเลยเพื่อเลเซมูเตมูเลยคาเดนาเลยชดิมูธนาคาตาเกจิแมเลยออโลโกกรมการปกครองพ่อชดิคือเลยเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเตผาทะจีและเลยงาฮึมมียาคะคอโลคอโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอวิชอเตผาทะออเมโวลาตุโยเจเลยคะเซกานาเกียวกาจะลงทะเบียนเวลาแม่เรียกงาฮือติป้อยกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจดจอวิชอติผากาคือกาจอและมากาเวชอติผานาเรียกติป้อยกามากาจอเวชอติผาโลกออสติหมู่โควิโยเรียกก็คาเซกานาเกียวกาลงทะเบียนวิเจไม่กาคาเซกานาเรียกคาขอเป้าแลวอตุโยเจเรียกก็เซหมู่เคจอวิแม่เรียกกาจะเชเวติหมู่เรียกเปื้อแลเปื้อละทากาจะจอเลจียาวิติหมู่เรียกคาเตเลติป้อยกามากาจอเวชอติผ่านาลิชกะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโลโยเรียกกันชนิดคือวิออยาอวิออนเนลาหุยาติภักกะออยาโจเฮวิทัปปะโตลีเซมูเซมูกันยิชตินีขอฮาปาคาไกออยาแต่ตาวิจิแมเรียกกันโนฮือลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์กาปุคโนโลโกฮาปาสตินีขอฮาปาโลโกกาปาชอติผาโลโกติปติจ้าเลกาเกตุโยเจเรียกกันชนิดคือวิออยาลีออปิติมูนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกยืนยันใช้สิทธิ์เราเวชอติผานะฮีลาออเซกาพะออเมกาเปเจเรียกกระทรวงกลางคาพ่องาฮุมมิยะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกปิติหมูยืนยาใช้สิทธิ์ลาตาเวคาเปฮีลาออเซฮีมือกาพะเทเรียกชนิดคือออเมจารากาเปเจเรียกก็งาฮืปุระทาโกติชเซลากาพะวินาลีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากค่าออเรียกค่าเรียกจะขอยิ่งาขอชกอขอคอลุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุออเรียกค่าแต่เวอาจจะเฮวีแมรี่จะขอเป้าแค่ก่อนหน้าแม่เลยไล่กากากูดาวอดาเวเลี้ยวเวียนเนี่ยแล้วอยากเต่ากูดาวอดาเวเลยพูดจะเข้ามาจอกูมาเราเจกูเลี้ยเต่ากูเลี้ยเต่ากูยอมมีเกิดที่ชื่อไล่จอกามาเราเจกูแลเลี้ยงแล้วที่กูดาวอดาเกเชวิกาจอวิโยเลี้ยชดาปตอยันยิ่งคาเดน่าแม่เลี้ยวเวียนเนี่ยแล้วอยากเต่างาซาตาอยู่เวลาตาวิโยเฮโกเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ฮิงาฮาขอชกอขอคอโลออลิโอคาเตตาวิโอคอโลเลยชนิดคือออเมบูจาวิออลอกวาซาเลยออลอติมาปุระทาออลิโอคาเตวินะออปาวิเวออเมอยู่และญาติพาภาษีจะอยู่ย่อเวลโกออเป่าอิติผ่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาก็แล้วเรียกค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลุแต่วิแม่เรียกจะขอเป่าใครจะแล้วออรอดชเวก็แล้วเรียกโซเชียลพ่อนะเรียกอารมณ์มียากุดะจะแล้วติผ่าผ่าโลออเป่าอิออยากกันดีได้วิจิตชเวออรอดติแล้วนะเรียกออเป่าอิก็เป็นนัวมาติงาวิออแม่อยู่แล้วภาษีจะติย่อยเวลีน้องามาจะจะละลายก็ก็เรียกออเป่าอิออยากกับก่อนดีดะชเววิจิตแม่เรียกออรอดชเวียติเวลาเลยจ้าถ้าจ้ากุดะมาใจวิถัปโตอาจุยารัฐบากาขามากาวิออคอโลเรียกชเวออรอดก็อยู่แล้วก็ดอนนี่แล้วเรียกข้าก็ปาวิเจ
เลยจะได้มานะเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ฮิงาฮาคอจะก็ขอขอลบเลยญาติพาโอปอยเวอเมอยู่และภาษีลดหย่อนเวก็หน้าภาษีอยู่ย่อเวลีภาษีมากคือตัวปนหน้าโอปอยเมติพาโอปอยหัวเวก็เลยโอปอยเวอเมคือเวน่าเขาภาษีมากคือเวเลยเขาชเวเลยอรอจะได้ผาชอกูดาวกอดาจะเลยโอปอยติพากาดอกกาดอกหาวิเจียวแล้วก็ยากมาจะละลายเตก็เลยยกให้โยกะจ้าเชวิกาเลยโอปอยเวอเมก็อยู่แล้วภาษีจะก็โลยโกเลยยามากาวิไม่โอปอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิชเวอรอเลยกูดาจะเลยอย่างนี้เลยนายรัฐมนตรีกับรองนายรัฐมนตรีกับส่วนกระทรวงพ่อเวียก็กูแล้วก็ผู้ดนจะแล้วเลยชเวติมาก็อยู่บาวิเจดาเลียโลดราม่าเพจจะเลยนั่นเลยแค่ก็อปอยญาติเผาอปอยเวอเมอยู่แล้วภาษีลดหย่อนตาวิชเวติมาตุกอยู่บาวิเจเลยแค่ก็ชเวอรอกูดาดีดาจะเวทปะต่อชเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกขอโลนี่หิงาหาขอชะก็ขอขอโลก็อยู่โตวิเจชเวติมาเลยแค่ก็ไล่กากากิตุโยเฮเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกขอโลไม่รอกปุระชาชมอไล่กากเวมากาเจ้าก็เลยหอกะหอเวเลหะกะหะกะจะเลยชมติผาลโกยาอปอยเวอเมเยเลภาษีลดหย่อเวทปะตอปอยมากาโกโกเลยหอเวนะอยากให้ชเวอยู่บาวิจิแมเลียวเลียวค่าจะได้มาแต่เวอยู่บาวิจิเลยค่ะก็ยาติผาอปอยเวอเมเยเลภาษีลดหย่อเวกะอปอยติผาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกะเพฮิวิโยลิจกะยาสนาอจเจเวซาตาโยแมเลยยาค่าก็ดาวก็ดามาจ้าเวเล่มีกือนั่นเลยตีมีติชลายจ้าเวเล่ตีจ้ามือจ้ากือมีกือติชลายจ้าเวชอบติผาตุกมาปีจีแม่เลยอาชุติกาเลยอาชุติกาเลยทีมีติชลายจอเวลาก็บาสวัสดิการแห่งรัฐมาเกาวิโยเลยลอกว่ามาปีจีแม่เลยชติปอวิโยยาหาวิโกวิชติผาเจติปีตัวโปดอลตาวิจีแม่เลยอาจุยารัฐบากาจะรับต่อมีกุติชลายจอเวติผาลอกมาปีจีแม่เลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออกโลมาปีเจเฮคนยานิสาเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออกโลเลี้ยวคาไตตาเวียลุจมาจากมอวิอันยลาหุยติพาคาเดน่าเลยอลอกาเพวิชอลเลย่าแนอาสาติชีขอคู่วิเจยักคาลิฮิเชวิย่าแนเลยย่าแนลิฮิย่าปวชปวสฮิเชเวคาปุยกามาปิโอวิเจเลยจะขอเป้าย่าแนลิฮิเชเวมหาวิทยาลัยฮิเชเวกามาปีเจเลยลิฮิเชเวย่าแนย่าญุลิย่าติพา

เวกามาปีเจมือจ้าว่าจ้าปะมาเฮเวติผ่านหน้าเลยมีเกลือเยติเชียเวติไลอ๋อลือจอกามาปีเจเฮก็กล้าเลยกล้าจอกามาปีเจแม่เลยอโลจะขอไปหอยาเลยแต่เวให้จ้าเลี้ยวเลี้ยวค่ะหาวิวก็เวขันยี่ไงเลือดตุน้าโซเลยปุระท่าติชเสลากับพระจัววิชอ๋อโลชนิดปอกอกะอ๋อเลี้ยวค่ะก็แต่ละวิชอเล่บาสวัสดิการแห่งรับบาโคจนติชเสลากับพระเวขันยิลากับฤตุนามาสุแม่เลี้ยวลอกก็ได้ผ่าลอกก็มีเกือติชไลจอวิชกับจอวินะเล่แค่ก็ได้ผ่าลอกก็มอทอก้าจอวิกับจอวินะเล่ได้ผ่าลอกก็มาก็เลยมาก็เลยจีชาวิ่งจีเต้เสชาวิ่งกับชุมาพี่ก็เวเล่อโลเล่จะได้ปล่อยเลี้ยวข้าแต่เวให้จำเมลี่ยังก็ได้ผ่ากูเลยหาวิวก็วิแต่ละก็กักตัวอยู่นะอยากค่ะมาหาหายแต่ละหาวิวก็วิอมัวคอโลจะเปาะแชร์วิติผ่าละก็เจียตัวอยู่เลยชุดเปาะวิอยาวเลี้ยวค่ะแต่

哈喽古请陪我进来列车卡把萨瓦迪卡行拉扎达维奥罗萨达迪帕以为拉勒里奥维奥尼拉胡亚迪帕塔图马拉维奥也可是可以把萨瓦迪卡行拉奥比蒂姆龙塔比亚勒迪帕奥美马作为罗杰迪帕罗古伯托拉萨古马作为罗杰凯嘎迪杜勒卡嘎嘎贵杜勒กูแลลีดอหาเชวิกาไลกาลีโนคือลงทะเบียนแล้วกูดูกว่าน้อยเวตะเหล่าลอโกเหลียวเวียนยะละหุยะติเผาตาดอหาตาดอขี้เจอลอโกโนคือเวข้อมูลออปีจอวิทปาตอลีโนสกอคือมาจอกาลีกูลูกว่าแลน้อยตะเหล่ากูติชมาหิเจยะคากูลูกว่าเนี่ยกากบะตอลาเวลอโกยะนี่คือพี่แลกูลูกว่าเนี่ยเวตะลาโกซอปอลอโกกกูกาวิเจเลกากกูเวเจแมมากกูโกข้อมูลมาจอกมากาลาวิเมเลเคกอวิออนยะลาหุยะติพาเบอร์โทรศัพท์คือพี่เวเลจะเคติพายะคานอลงทะเบียนยืนยาตัวโตแล้วกูลูกก็น้อยเวตะเหล่าลอโกยะปีเจหรือว่าเวลาโกเผาวิจิแมรี่ยืนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เก่าเวทปะตอหน้าติดเชติตุมาโลเจและเรียกอะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออปิเตโมจะได้คือการจ้าเชเวเรียออปิเจกามาแผงการจ้าเชเวกากักกุเวเรียไปโกออปิอุทากาเลเจียเวกาเตโมก็จอเวทปะตอหน้าเรียกโกจะได้คือการจ้าเชเวเตโมนะเรียลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์และกู้ลูกไก่น้อยเวตาลาโกธนาคารคอลโกเกเลยืนยาตัวตนตุมาโลเจคาเดน่าเรียไล่กามาติเมฟูมากาสักแกนเรียยืนยาตัวตัวกามาติกับเผาเวลาสละเมาก็แหละเรียนาลุลาเวคาบิจเวเรียกกอกูลูกไก่หน่อยตาเราแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็แหละลิแม่ตาเราโกติดชติตุมาลุจิติชสินทาลอนยาวิจิติโยเจเรียติชสินทาแล้วเมมาโตลามาผาเวลากูเวลากูกากอุทธรไกวิจิแม่เรียกกอหนอเรียอุทธกาเรียมีเกือติชไลจ่อแล้วก็ชุมาปีลาเรียขันยิปออุทธกานะลีโอเลียวคาแต่วิคัสมาเกลโกลีไม่กะดีชาวิติเซชาโลโกกะลีชูมาปีลาลีขันยิปออุทอนกะนะอย่าเซทางะกุไกเปอร์ลีจะขอยี่หิงาหาขอชะกอขอบาสวัสดิกาแห่งรัฐติผาปีเวลีกาเผวิเลมากาเผวิโอเลียวคาคาคิกาโจวิเงื่อนไขก็เวนะแต่วิคัสโกะเกปีเวลีมาเกลโกมากะนะลีโอโลโกหาวิวาวิทะเจติลุปีไกตุโยเจเลคะกอติชสินยก็ไปเฉาสหปาธาแม่คาเดนาเลติชสินีสหปาธาลิกรกฎาคมก็ไปนาเลสหปาธาลิจุไรหปาธาแม่จุหปามาเฮลิจุไรหปาเลติชสินีสหปาธาเลโอเคไทยสเปวิจิลิกามากาเวเลโอยาเชเวอโคโลโนฮุลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ปุกขอเนาะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังติผ่านนาลิโนฮุวิอล็อกข้อมูลอยู่และกะชาวิจิเลชาเลโอเนาะจีชาวิติเซบามอลโกเลชูยูตอตุโยเลเอก็แลฮาวิโกวิชอติผาคามามาลูให้แม่เลเพซาวิชอติผาขอติลุยปือให้แม่ฮาเลตุนาอุติลาเวเลชเวอเลเกกอชกาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐจาดาวิออลออยู่เวลาเลอวิออญเนลาหุยาติผาทาเลออลอซาตาติผาจะเคกอมาลาวิโยเคกอชติคือเลลิคอติปกอนาซาอโดโตปอจากงากาเฮือลอกมาอวิออญเนลาหุยาติผาชอยาชเลกานาแมออคูตาเอลากอเลไลจิเลยาปิปาวิออจะติผาลุลาวิลอแมที่ก็วิโยลิงาหือตุกากาพูเชลเลอโลกาเจกาวิจอวิลอซากาเวเลจะเคจอวิลอแมเลชอยาชเลมอลาโกกาวินาลีอาสาออชอคูตาเอลากอเลอาสากาลาเวเลเคกอไลปอวิออยาคอโลกาติติกามาเผลอลอแมเลกากากาเจเวลอเลเฮกอลิคอติปกอนาสิเลลิคอชติปุเลหะเวหะเวลาหูมาเจเดสิตะกาเวลอลีติแกนานยิแม่ลิคอสุเพวิโย

Eh, le, ana ke pu yo, le li ko so ti pu ka. Ya ko, che di ko ja le ole mu po cheo me, ti po le. Le ole mu vi o ya o ko lu ga pu me. O vi an ya la hu ya ti pao, le che di zo ka. Mu yi ko ya pe vi ta pa to, sa ti ti me. Le pu ja ko pu la vi kai ro ana ti pa ka ga ti, pen da ke cheo ji. Le che vi o ku ka le che di ku vi o ya. อาจจะยรู้อนาคนามาจะรอลีจะขอเป้าตีเสสมือกับขีนเอาเจ้ก็มาจะยรู้อนาเพเวียใครแต่ละจะยรู้อนาเพเลชกาติชงากาโซจิแม่เรียก็ดูจ้าเรียจะยรู้อนาชกาสากจะพอเป็นดาไงจะวีอนาเพวิทปะตอติโกเรียอนาโควิดติชกกาก็กลาเลเป็นดาเชียวก็เวก็มาเรียกใครก็งาคือติกาลิลิกานี่คือเราซาโจเลอนากติพัฒตอดารักตัวปูติกาลิเลกาลิชิยอตุทะกะเดหะสะแมยะโกยะญิมุละกอวิยอยะยูเวลาตะเวสะตะอรติภาจะไคไมจะติโยแมรู้ละเลอโอกาติละเชเวงะคือละหุยะเตกาลิลิกาอบูจะแมเรียกะกออัมคะฮินาลิควายทังะคือเตปอติเกกอกะดายะโกยะญิมุละกอวิยอยะยูเวลาตะเวสะตะติภาจะไคไมจะติโยเรียออเลมึงะลิคอพอละจุเวลเลี่ยมลิคอเลี่ยสละย้อนตาคาตาเวเลี่ยจุลีงาเอโอก็เวทีพอละจุโยแต่กาเลี่ยจ้าเมดอมเมฮาเลดอสซาปิอบุจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือสองประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตเลติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่นัยยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investmentนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญา หประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยตามฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนาของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้แม้ในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันที่เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
5: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
4: กองศาสตราจารย์ปณิธานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจกลางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2 ใน 3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีที่ปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปหรือมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10 ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้น
7: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
6: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2 เดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด เร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
9: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปกศรีสีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสแอนด์ฮาลาลอีโคโนมีรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายกชนันท์กล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
13: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warningในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอปูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
14: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
15: างสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังคณิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
16: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปก ป้องมัน
17: ผมวิทูลเลขจำรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโวไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
16: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
1: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
1: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
20: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับและมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเพราะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอทเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอทเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปารบินที่2ประภาวิน วรีวราชที่3คาไวบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงศ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติมูฮัมหมัดฟาริสตุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTubeมียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี 3-2 เซต 6-1 4-6 6-4 6-7 ไทเบรก 5-7 และ 6-1 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พาร์282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปซจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดอร์ซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์ปุริมภัสสรการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าข ของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงมีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาค

0: บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีน ผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคาร

0: หลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เหมือนสุนคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

张鹏有太难开，就夜了转就哦，不要开吧。

ังเตียมโมเลยอย่าอ้อยทิ้งนาคู่สิงเขียวยามน้อยเจียมโนหุงปุ่นพายตายติวเจ

前方飞也那在头江呀，大欧

วยโอฟังเชียนเมียนไปนาชวดห่างพาโอต่อนาหอเงินเสียนโอที่นี้เชียวเชียวเท้าเงินห่างนาเงินเสียเนี่ยเหมือนโอเชียวเชียวจะเชียวโลคอยแรงเสาโอลางโอจุนเต้

凡人泄露阳间哦，今哦非常有样啊，将爹娘将哦阳罗买好心下心。

ตนามาตาเอ้ยเหนียวนาโยไปเนี่ยผิวเอ้

那年见贼见见见见见那样飞呢就叫那公到滚喽走云喽断喽一年有那大娃子想读呀金喽哦就啊爹在爹那你

修谁当为阿那念呐？一根叶喽，哦，就掏嘴来呐，

小孔秀在下路行，今有哦嘿哦，小可知呀真啊，今有你飞舞哦。望路很小口。

nhìn phía nói ô lẻng tốt dễ thịnh à dùn

ปินโนเชียอินเนมวงมวงงาออมเมียนยากัวตูกินเตเซนาติว

ta nhà chế ô chiếu tàng tê thìn na tòng đào nhũn

呀小子小别老子到端哦挂门啊牛带啊这发姐饭

chiếu giờ xây xôn na yun chợt sáng ơ tài ô sẽ tu về nhẹn mà na yo

像哦，半祖辈听丢那经业发哦洪水发哦带那怪机眼机呀哦我就哦了解为父嘿那两者没有我竟那带有罪了。

哎，太呆了，高爷哦，我娘哦，送得上天呐，一万年。

0: mình sẽ sàng lo tiếng mai ô mình ô có rằng hùng tí na có rằng quê ô thiên địa tới mà nô hòng ปุ่นตู้โอ
1: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป กกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
5: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิษาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้โหดะจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: เบอร์ซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๋งเพ
7: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

实话不那个话啊，阿姆萨，你莫花你萨姆阿我，李叔我都知的话，贝拉我实话不，阿我李叔我巴嘎哥，阿我李叔我英我，都古我们家他金买啊，斯坦尼。วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจับยี่เวลายี่ยืงมันจะเฮงอ่ะเน้นแต่พวกมันจะเฮงโฉมโมควันยี่เฉมโมงอ่ะเน้นที่จะที่มุลงโมมันจะหนีโมควันยี่สามโมทำไมจะเฮงที่ยี่มาหนีเวลาหนีควันตัวเน้นที่ควันที่มรดที่ขวางอ่ะนาทีเนี่ยขวางเนี่ยนาเนี่ยสิทีเนี่ยเลยดูจอยของอ่ะเอาลิสงโอดมังโอมันยังว่ายิ่งดูกูอ่ะดมังหนีกาทะเลดวงอ่ะหนีกาทะเลตุยน่ะนานน่ะยิ่งติดกามงโอมันยังเออทำมันยังเออละลายเนี่ยเอาวิธีเนี่ยเอออะไรเถียงดูเสียงอ่ะวิธีเนี่ยมันยังว่ายิ่งระบบเนี่ยAM งา FM งาชิคว่าไง AM งาสับเปลี่ยนว่าผมมาสัมยังว่า FM วิญญาณที่เรียนกับเมงจะไปขอความเมืองอ่ะเอารายการลิซึงผมมันยังว่ายี่ครึ่งอ่ะเอาว่ายี่ระบบยา AM อาทิตย์ยี่ครึ่งความเถียงผมมันยังงาที่ตัวลี่ฮ่าชิซึชัวจูเนี่ยดูละเปลี่ยนว่าว่าชิคว่าผมโลชิจังโอ้มันยังงาโนมกว่าเอาว่าลิซึงผมที่เรียนนั่นน่ะใช่ปะกว่าแน่ๆโฉมโมควันยี่จิโมงะที่มูลานีโมควันยี่สามโมงะเอาลูกคนแรกเขามาสามารถวิทยุคือด้วยชอบว่าเอาวิทยุดีอย่างที่ดีนั่นน่ะชอบง่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์โซ่ด้วยฟิสบุ้ยังไงยี่เพื่อเขาสวทจุดเดียร์เชียงใหม่ AM 1476กิโลเขาที่ดีบุ้ยังเขาตัวหลังอ่ะมาบอกว่ามาเสื้อสมว่าติดตาสมว่ากดติดตาถูกใจว่าเขามีนี่ก็ต่างอ่ะเจ้าของตัวเชียงว่าเรากำลังส่งอะไรชิ้นตัวขึ้นที่ตัวนักมังงะเชียงว่าที่อะไรเท่าไรเท่าไงว่าเราดูย้อนหลังอ่ะจอนยี่ที่เรื่องที่ตัวนักมาขึ้นจวักอ่ะฟิบุญเนี่ยนี่มีที่ยังโอ้เป็นยังชอบว่าเราลิสุอาบังโอ้เป็นยังเออลีฮานิจิสะเนี่ยชอบว่านี่มีที่ยังเป็นยังเอออาหนี่ยี่一口你都你只错过啊！我喝巴拉嘎啊！这边我们家啊，我太阿爸我们家喝错哈嘿你，你没听见不要喝那天应该วันจันทร์ที่6เดือนมิถุนายนกับพศ2569ที่ขมังงวชงงานอาทิตย์บ้างมันยังอ่ะว่าเช้าเขาว่าเราง่อยถ้ามาปีมาเองอ่ะอาทิตย์สตาร์จินชาชิคอบะอามาสริยากรมควบคุมโรคไงนาทบวายิสุกาสุติสุดาวนึงอ่ะอาทิตย์นี้กระทรวงสาธารณสุขถึงมาทีเลยพระทีเลยปีเมื่อเงาะยาเทวีการงานหลังทีปีเมื่อที่แจ้งเตยงอ่ะอามาสังโฆบัญญัติมือฮาลิซึโฆบัญญัติมือฉีกดวงอ่ะบุรุษมือดูมือฉีดงอแต่ก็ดูบ้างมือฉีดแบบสุดแบบว่ามือฉีบุรุษมือแบบงั้นบุรุษมือก็แบบว่ายี่บุรุษมือยังเขาว่ายี่มืองออันนี้ว่าเขาคุ้มตัวยังเขามือฉีแบบงั้นบุรุษมือแบบงั้นอาชีพว่าเขางอชอบป่ะทุกสัปดาห์มือฉีงอ่ะมือฉีงอแบบยังเขาจ้างดามาเขาจ้างอ่ะจ้างมาดามาเขาจ้างชอบป่ะอาทิปัญญาง่ะอาวอัลมามาฟาชีมาเสือมาแน่ใจงูมันยังง่ะถัดจากถัดแต่ละว่ากัจจการเงียบหัวมันก็ถ่ายเยี่ยช่องง่ะอันเนี้ยอันเนี้ยสมองมันยังง่ะอันเนี้ยข้อยาที่เลยที่เลยแบ่งยังที่เลยจีจามาโกเลโกเลเชยใช่ไงที่ก็ที่ว่ามันยังย่าที่แบ่งช่องว่ามิชมิชอะไรมากว่าบุโรพัดจังโอบันยังเหออาวุลาชัวก็ที่ลิจานาด้วยที่ลิยากุลิเจชิยังอ่ะ
นั่นสุดที่จะจ้องชอบไงยังเป็นเรื่องความเชื่อไงว่าอยู่จะมาเห็นผียังเปล่าไงแล้วไม่ชอบไงนี่มาที่มาโง่เป็นยังว่าอันนี้อันนี้มาแบบอันงามแบบว่าที่เธอว่าเป็นความมีชีวิตพัฒนาโง่เป็นยังมีชีวิตพัฒนาแบบกูมาเหอะอ๋อหลับช่วยคือจานะเปล่าชอบไงที่ที่มาโง่เป็นยังว่าว่าza ji za ji mu chi ji ta ho le ti de pa cha za ngo mo yang a a wo zu guo guo yi a yi si a po ho guo yi si pa ma pa lu ngo bu ya xiao ho ngai tu ma yi pi ma zu ya ti de a ti ji xin ngai bi hua a wo mu chi wo mu chi ji a wo za wo kao san za fu ji a ti ni guo a wo zu guo啊，这些强人的嘛，哎，你这个大不讲是别话哦，如果嘛意思嘛，啊，嘛八路哦，意思么大不讲是怕嘛八路哦，不讲是他嘛，啊，没去他嘛阅读嘛，主播是自家心里不行个，不也是啊，也没有看不起他的做些，啊，他不如没去啊，阿拉嘛咋不和人家啊，我拉错过了咋那，阿娘个和没去了，把咱们和姑妈和啊，我拉错咋那边也是来执行个。อีกทั้งหมดคือความเชื่อไงว่าคือผีมั้งอ่ะมังอ่ะปลงอ่ะอาวุธที่ถัดยุจ่าที่หัตถ์ตายเย็บเชิงอ่ะผิวขันที่ไปเย็บคืออาวุธชุบมันจะคือเชื่อมันคือมีอาชีพงานที่มีความเสียดงอ่ะที่ถึงบางงูมันจะมีเชื่อไงอาวุธมีเชื่อขวานีมีเชื่อที่กูยึดดูจอมังอ่ะอาวุธจ้างงูมันจะยึดดูอะไรห้าสิอันตรายมั้งอ่ะอาวุธพัดจามังงาอาวุธลัทธิลมีอะไรเกลี่ยมังงายิ่งว่าถึงมังงอมันยังอาลุโฉจูโมขวานีนิจลิจูโมงอมันยังอาวุธยิ่งว่าถ้าเป็นเดียวยิ่งชิงอาวุธยิ่งชินายิ่งชิชินาโอเพย์พิเลียงโออาทิตย์นี้คืออาวุธยิ่งชิหัวปุ่นงาอาทิตย์นี้คือถือทัวร์ลองมันยังอาวุธยิ่งตัดเธออาศิษย์ยังโอตัดวายยังไม่ใช่งาโอยิ่งมาเฮงโอทุลีเบี้ยวเชิงอาวุธเดียวมังงาที่ถึงมังงอมันยังคืออาวุธตายมาคือคือจะคือที่เรียนน่าชิงไงอะไรแบบคือที่ชอบเลยที่ยี่นี่แบบที่แหละเชื่อมั่นมหัศจรรย์เลยคือน่าปลงกันปีขวานีกว่ามิจิขวานีวุฒิภาษาแบบงั้นมิจิก็มาคือยี่ดูคือพวกคือพวกยี่มั่งยี่ดูกว่ายี่พีมาคือมีอะไรสักพักเลยแบบหัวที่ชอบเลยเชื่อมั่นที่คือน่าเป็นไงที่มาคือคือเนี่ยจำหมดจังงั้นที่บางคนไม่ยังชอบงั้นมิจิจะปุ๊บไม่ยังคือโน่จะได้แบบมั่งมั่งงั้นนุ่มมาซื้อมาแน่ใจเย่มาฟาเช่ว่ามาจัดหางซื้อจัดไปเหอมาซื้อเนี่ยถ้าจัดถ้าเชื่อจังอ๋อแต่ก็รับไปเหอกูจิ้มสลับหูจามาถ้ายิงอ่ะสุขว่าสุพัฒน์แต่สมบัติจังงบไปเหอสุพัฒน์ชิ่งไปเหอเรียนนู่เหอมีความผิดที่จะจ้าชัวว่ามาเหอจำโมงอ่ะมีเชื่องบไปเหออาคือด้วยอ่ะมาสบายที่มันเลยบางอ่ะมาเหอยี่ห้อจังอ๋อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อนี่จะเชื่อหรอโอ้งอันนี้จะว่ามันเชื่อไม่ง่ายเพราะยากที่เลยแจ้งเตือนพลังอ่ะเอาไปใช้พวกอ่ะมาไปว่าอะไรมาแน่ใจยังมาสบายกว่าสุดที่เลยงานนั้นยังอ๋อทำไมอะไรเงี้ยไม่เชื่อจะมาเห็นจัดหาจันดามังอ่ะถึงกระนั้นก็คือถ้าชอบไปเชื่อว่าอันนี้ชุมยาที่บ่รู้บ่รู้มุชิลมาขอดังว่าลมาจับบ้างกูมามุชิลมาว่าเราสุดจัดแล้วมาที่ที่เจอเชิงอ่ะเออทำไมคือถ่ายเย่งอ่ะทำไมคือเนี่ยคือยาบ้างคือความเชื่อมาคือผิดเยอะเชิงอ่ะทำไมยาที่กระทรวงสาธารณสุขเจียที่เนี่ยที่กรมควบคุมโรคอะไรที่ที่แต่มาแจ้งตัวหลังอ่ะที่บ้างคือเมืองฮาริสบ้างว่าคือที่ถือว่าปีมาแจ้งตัวยังอ่ะไม่ในเนี่ยคือที่ปีมาจังอ่ะกูเนี่ยคือว่าปีมาอ่ะว่ามุชิลความจับบ้างคือมุชิลบ้างมาเหอะจานช่างว่าจานมีช่างงานที่ทำแต่การทำแบบว่าแบบว่าผมมาเสงอมีชีวิตมาจัดได้จัดนำมางานแบบว่ามาเหอะเที่ยวจัดมองงานที่ถึงมองงูเป็นยังไงเอาผิวข้ามีชีวิตข้าจะยังงูเป็นยังไงชีวิตงานกูหลานแบบช่างงานเอาลูกชิ้นแบบคนนี้พัดยังงูเป็นยังไงที่มาแล้วถ้าจีงาพัดยังงูเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงนิวัตเชติลีจีไม่ใช่ไงเอาลูกชิ้นแบบพัดยังงูเป็นยังไงอาคือเนี่ยอันตรายงอมีความเสียดงอเอามาเสงอจากว่าเจียฟุตโถดงอหรือชิกัวเล็กเลี้ยงมาเสงอนู่นถึงเวลาพัดเย็บนู่นที่พัดนู่นที่พัดเล็กพักเลี้ยงงอเป็นยังผิวขนเราพัดยี่เลี้ยพัดลื่นแบบมันก็สกิบแบบงอแต่เนี่ยคืออาม่านี่ยิ่งจะสมัครงอ
อะไรเป็นหมอข้อสังเกตกันเลยเป็นเธอจ้าอะไรก็ดีกูมีเธอที่เละยี่ลีเป็นเธอที่เละเฉยมากแค่นั้นอ่ะนิวว่าพัดยังโง่เป็นยังไงนิวว่าจะเฉพาะเจ็บยังคือปีขวามาอะไรถูกมาพักกันเลยเป็นเธอเงาฝูงที่เลยยี่จวนนั่งอ่ะสุนัขทุกฝูงยี่สิบล้านยี่อะไรเลยยี่จวนจีนนั่งอ่ะอันนี้เป็นมาเงาแต่มาซาอาวุธเพียวมีความใจเยอะมันมีกู้ยาดมีชีความใจเยอะดงอ่ะลูกชายพัดยังไม่เคยเงาที่มันได้ถ่ายเย่ปุ่นอ่ะมาเงาเนื้อวัตเช่หูนี่ที่จริงอ่ะปีขวาถูกวางอ่ะถูกวางอ่ะอันนี้พักกันเลยเป็นเธอวัตเล่สุนัขทุกฝูงยี่คือยี่จวาไล่ยี่จวาเจ้ามือที่นั่นถ้าวุ้นสุพรรณเล็กเลยเหงาผู้คนยี่ยี่จวาหน้าบ้างไงแต่ว่าที่มันแล้วพัจจัยมันคืออาวุธที่จะพักเลยว่าคืออาวุธโซ่ที่ดียี่จวามันน่าไงแต่ว่าสุดท้ายแบบถึงเงาหลักโซ่ว่าข้อความว่าคืออาก็จะขึ้นไหนว่าคือน้ำมันขดลงถ้าแบบวิชิมก็ที่แหละเงาอันยอดดีว่าคือหลักโซ่ว่าเงาที่แหละยี่ลีว่าคือมุขสิ่งแหละชีว่าคือมุขสิ่งละง่ะอิทมาที่จวาเชงไงว่าคืออยากที่เจนเดฟละง่ะมาลูกชิ้นแม่พันธุ์ยังไม่เห็นไงอาชีพความใจคือถิ่มแน่ถัดยิงไงเหนียวเฮ็ดเดย์ช่วงง่าถึงมาปีบ้างถึงจันเตยง่าที่ถึงบางโง่ไม่เนี่ยช่วงงานมาคือย่ากองทัพเรือไงถึงมาทีเลยใจอินฟลาเอามาใส่ยึดข่าวถึงมาตัวไงย่าบ้างคือกว่าย่าชายแดงไงนอกัมพูชาตะวันไงนอมิวเคอร์ทุย่ามิวเคอร์ทุย่าโอ้ท่าเจกัมพูชาจริงไงมิวว่ามิวกับกี้ที่เลี้ยเปิดโอ้เป็นยังคือสกวายิปเพดฟิบโบที่เลี้ยอักเคที่เลี้ยโลจารุงาการย่าไปเดียก็ท่าเรือสกวากุญญ์กับเชื่อมันยังคือทำมันยังคือไม่พอไม่เป็นทางการว่าสิ่งไงมาหมางาปรุงงาหมางามาคือถัดยุ่งจังอ่ะอาเมืองสังคมยังคือที่ห้าปัสสิยังคือมาฟงอ่ะจิตใจเห็นเป็นยังไงปีขวานากว่าฟิบวัมแบที่ตอมแบอะไรก็เหมือนอเมซังบ้านนั้นมีคือว่ากัมพูชาเจอุทัยเจนอย่ามีคือว่าโซยิดาปูโอเบอร์ทีลีแบใจเงียวันนั้นโคตรมีเยี่ยมมากกุลทีลีแกมาคือจวงอเมซังบ้านยากองทัพเรือโซทีลีดอลลาร์ทีลีประกาศยุ่งทำไมคือมาเปย์เบงาทีเนี้ยภาษีมาเปย์ยังไงอะไรต้องมาเปย์ดวงมาคือถัดยุ่งจังอ่ะปีขวานยุคเขาหรือชิมอยเขายังไงทำไมคือกลุ่มมิชาชีพวัตถุเกลางงามังชื่อยายิ่งข่าวยิ่งปอที่ชาเนี่ยคือสร้างสถานการณ์เหรอเวลาว่าที่ยิ่งจะมาเหรอมามีใช่ไหมคือที่คุยมาคือจวงมาคือจำมาชงงานมาสังเกตไปคือยิ่งข่าวยิ่งปอเขาเคลื่อนย้ายมาตัวมาซึ่งมันยังคือมาแน่ใจยังคืองานมาซึ่งว่าสุดได้ยิ่งเกอมาสุดละสุดยังมาคือถ่ายเยชัวร์งานที่กลัวว่ายากระทรวงสาธารณสุขทำมาเป็นยังไงที่ว่าฟื้นบุตรมาจวงงานยังไปคือมาสัมภาษณ์ถ้าเหมือนบ้างก็คุยนะเจใครว่าอยากจะไงเนื้อสุบัญญัติคือยิ้มเบิ่งสมุยิ้มใส่สมุติจบปรุงงานอาทิตย์ปัญญาอุทัศน์บ้างเออมาละคือว่าอะไรก็มาเกิดด้วยหิ้งควายใจเจ้าอาทิตย์ยังว่าว่าสิ่งงานคือมาเกิดใจเย่บุตรมาเกิดใจเย่เป็นยังไงเอทีลีปากกาเงี้ยยากก็โปสเตอร์งอยิ้มเบิ่งฉันที่เลยฟุตบอลที่โพลอะไรสิ่งไงก็เนี้ยสุก็คุยงี้ก็เชื่อปัญญาคือมันยังคือกลุ่มมิชาชิงะลาโชมาคาสุชาเนี่ยที่เลยวลาชิลิจามงอใช่ป่ะวัวคืออาศัยสุขภาพกว่าวัวเชื่อความว่าเรื่องนี้เกี่ยววัวนี้จะยิ่งมากกว่าเจ้าปลาละกาสุราที่นี้เกี่ยไงอะไรแบบวัวกว่ายี่ตุนสุบะโอ้ดูแลงอยิ่งมาเจองอยิ่งมาเตือนแบบอาจารย์วัวชี้เสร็จแบบวัวเคลียร์หัวงออะไรแบบเราชุบไปเหอะที่กระโดดไปเหอะอาจารย์หัวใจไวมองอ่ะชี้เสร็จแบบเหอะขดดุมปุ๊เมื่อเขายิ้มเปื้อนไงช่วงไงธรรมะที่เกิดนั่งอ่ะอาทิตย์แบงโง่ไม่ช่วงงาอามาสังเห็นยิ่งไปเหอกลุ่มมิชาชีพไปเหอหลักสูตรมาข้าสุยังไงยิ่งข่าวงบไปเหอยิ่งซื้อเขาเลยสิเหอแต่ละยี่มังงาชูมังงาชาเนี่ยพี่บัวลอยมังอ่ะหลักสูตรไปเหออาวุธเหอแต่ก็รบงออาวุธก็มาอาจุมาตุยมาวิ่งไปเหอโอ้เฮ็ดสิแบงไงสุดละสวยยังไงสุดละสุดสุดเขาบอกไงสุดเสียชิงไงอาบังเหอหักเหอดมเปื้อนแล้วก็ยิ้มเปื้อนอ่ะมาละเหอมาเกิดเจอลาจัวจากโควิดนารุงอกุเล็กๆหนึ่งแล้วเป็นไงมาคือจำมองอ่ะมาสับปะคือทำไมยังคือยึดเข่ายึดปองงานมาคือว่าเมื่อชิมาคือยาละที่ความซึ่งยี่ความซึ่งที่เรียกประกาศยังไงช่วงงานเป็นในที่เรียกประกาศยังไงมาคือถัดจากงานปีขวัญที่พามุ่งยังไง
อามาใส่เห็นยี่ปะเฮยี่เขายี่ปะเฮเคิมยังอ่ะอามาเฮแต่กับกุญีกับเชงชกง่าจะพอแต่ทำมาปีเมื่อเจนเตยช่างอ่ะอาทิตย์ปัญญาชกง่ามาซานั่นคือเมกว่าตัวว่าเกิดนานาชกง่าอาทิตย์เมกว่านานากันยาปะว่าตัวว่าชโลกง่าเอาเฉพาะท่าวิธียุคนั้นนาจาสูงอ่ะอาทิตย์ท้าวไล่สวดตีสุดละคือขวางขวางง่ะอะไรปะเฮนั่นคือง่ามกว่าเจ๋ยนี่เจ๋ยง่ะเงินนางอ่ะ

ก็กูตะลิชิจาจาบรอยชวงอ่ะสมะเอออาวนีซาจอจออ่าหมู่บ้านไอ้จัดสมุ48อ่าตําบลนอจังหวัดตากพวกอ่ะอย่ามากว่าเดฟละชาวกาที่นี่คือมาที่ถิ่นมาอ่าปีมาแต่สตาจิช่างอ่ะธรรมศาสตร์บอกว่าโครงการงอไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลชดเชยเอาลิซเบอร์ไงธรรมศาสตร์ก็ไม่เงาที่อาบัติมาทิศตุบาว่าใช่ไงบ้างหลักโชยี่สิบว่าโชกันธรรมศาสตร์บอกว่าทิศตุบาอยู่กุลมังไงอยู่มองไม่ยังไงซาเสียว่ามาสติลีจุลราชกาธรรมศาสตร์บอกว่าอยากใช้ครบ 1,000 บาทไงอามาสับว่ารัฐบาลว่าทิศตุบะอาบัติมันที่เกิดเฉยๆที่ว่ามันไงเพื่อมาสับเพื่ออ่าสูอ่าเพื่อใช้โคยมันไงสาเสวะที่เรียกโคยว่าบริษัทของงาอาทิบังมันยังเฉพาะว่างาเอาอามาโมวายุสับเพื่ออามิยุงงาอาบัติมาเพื่อทิศตุบะกังวะเพื่อโนปิควาอาบัติมายุงกูเพื่อโนอาบัติมายุบายุมันไงเพื่อมาเพื่อทุกคนเลยปิดมาประกาศยังเฉพาะงาเพื่อว่ายี่สิบวันสับเพื่ออ่าทีนี้มั้งอ่ะไม่เกินหนึ่งฮับบาทเดียวยิ่งใหญ่อยู่เฉพาะงาอ่าทีนี้เนื้ออาวุธยี่สิบมาวาสูงยิ่งกว่าฟุตบาเงินสดมายิปป้ามาถ่ายเงาอาวุธที่ได้พับเป้าโง่บัญญาข้าวไข่ชอบโกงยังมั้งอ่ะว่าเกือบว่ากลุ่มหมายต้องมาจินตุยเฉยไงอะไรไปทำมาเหอกลุ่มหมายในชั่วอาวุธยี่สิบมาวาสูงมากฟุตบายิปป้าจะถ่ายเงาอ่ามาพายเงาโง่บัญญาคูเบอาบาโชมาเบงาที่นี่คือผู้บาโชมุบาที่เรียกโคจารุชของงาอาบะคืออามาคือทายิงงาอาโวอามาพยาบาลเจ้าของสุพรรณยังไม่เป็นงาตุเชาโวรัฐบาลยิ่งสิริชุกก็คืออาโวคือที่เรียกมองว่าคือหน้างาธรรมะธรรมะแต่ปีมากเจนตัวยังงาที่ธรรมะเดชงวันบัญญัติกรงอุตุนิยมวิทยางาเตมือถ้าบอกกุญิสุแต่ยิ่งสุธรรมะที่เรียกเจนตัวละอามาสาวพันเหนืองวันยังงาบางพื้นที่คือเมืองฮะอาคือเรียกชื่อของงาอาจจะเป็นอามาเรียววัจโยบาจาสงะเอาโลกโหรมีเคยมีจัดสรรอัตยาฟาลางาไม่เป็นงาทราบเกี่ยวกับเมืองฮะก็พันเรียกมาเฮงอาจามาเฮ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเยือนและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้โบดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอปเปอร์
2: เบอร์สุงค่ะ
3: พบว่า
2: ย่อซง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: งานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบอำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15นาฬิกากว่าถึง16นาฬิกาค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อากาศน่านอนมากเลยคุณผู้ฟังอากาศดีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำแต่ว่าหลายพื้นที่นะคะพี่น้องทางแม่แจ่มแล้วก็พื้นที่สูงก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ในพื้นที่ในเมืองเราก็อากาศเย็นสบายค่ะจนถึงกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าหนาวเนาะปกติต้องเปิดแอร์นอนแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็แค่เปิดพัดลมก็รู้สึกว่าเย็นสบายดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังกำลังทำงานอยู่เลิกงานแล้วเตรียมที่จะกลับบ้านหรือไปรอรับลูกๆ กันอยู่เปิดฟังสวทชเชียงใหม่ค่ะกับรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆของตำรวจภูธรภาค5ค่ะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะส่งผลงานการรณรงค์ในหัวข้อนิโคตินเสพติดจนตายเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคม2569เขามีรางวัลกว่า60รางวัล นะคะทั้งนี้รางวัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซตตะกร้าโต๊ะจาก Starbucks ค่ะกระเป๋า Starbucks นะคะโดยเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานกันได้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสื่อรณรงค์ไม่เอาบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะอาจจะมีการจัดนิทรรศการทำคลิปวิดีโอภาพนิ่งโปสเตอร์อินโฟกราฟิกบทความเพลงนะคะก็สามารถที่จะจัดส่งผลงานด้านการรณรงค์กันได้ซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีการรับผลงานเรื่อยๆส่งมาทาง Facebook ของตำรวจภูธรภาค5จะมีการประกาศผลวันที่26มิถุนายน2569สำหรับผลงานที่สามารถจัดส่งได้นะคะจะส่งในรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าสื่อรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมาทาง LINE พบช.จุดพ.จุด5ID@police5 ภายในวันที่10มิถุนายนยังมีเวลาส่งผลงานอีก2วันค่ะโดยจะมีคณะกรรมการตัดสินนะคะและประกาศผลในวันที่26มิถุนายนนี้สำหรับการส่งผลงานรณรงค์นิโคตินเสพติดจนตายเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกท่านใดที่สนใจอยากจะลุ้นรับของรางวัลโดยเฉพาะน้องๆหนูๆกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยของการรณรงค์ในเรื่องของการงดสูบบุหรี่นะคะทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็มีอันตรายถึงชีวิตค่ะดังนั้นท่านใดที่อาจจะก่อนหน้านี้มีการทำกิจกรรมดีๆทำอินโฟกราฟิกทำคลิปวิดีโอไว้แล้วสามารถที่จะส่งผลงานมาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันที่Facebookตำรวจภูธรภาค5โดยผลงานจะรับถึงวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันทะเลอะแต่ละวันเขาก็จะมีการให้ความสำคัญกันเนาะวันต่างๆนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของวันทะเลก็อยากไปเที่ยวทะเลเหมือนกันช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงถ้าสมมติช่วงนี้ทะเลมีพายุไหมก็ต้องดูกันอีกทีสำรวจข้อมูลกรมอุตุด้วยถ้าจะไปเที่ยวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนมาเที่ยวเหนือกันเยอะแต่เนื่องด้วยความสำคัญของวันนี้เป็นวันทะเลหรอทะเลโลกหรออ่าเป็นวันทะเลโลกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของความสำคัญของวันทะเลโลกที่มีการกำหนดขึ้นในวันนี้กับน้ององุ่นค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะมาขบคิดแล้วก็อนุรักษ์ของทะเลเหมือนกันค่ะถ้าวันหนึ่งทะเลหายไปจากโลกของเราจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนอาจคิดว่าแค่ไม่มีที่เที่ยวไม่มีหาดสวยๆไม่มีอาหารทะเลให้กินแต่จริงๆแล้วผลกระทบอาจใหญ่มากกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกวันที่8มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day วันที่คนทั่วโลกหันกลับมามองทะเลอีกครั้งค่ะและตระหนักว่ามหาสมุทรมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดนั่นเองค่ะรู้ไหมคะคุณผู้ฟังแม้เราจะเรียกโลกใบนี้ว่าโลกแต่จริงๆแล้วพื้นที่กว่า 70% ของโลกถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทร และที่น่าทึ่งกว่านั้นเลยนะคะออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ทุกวันส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากป่าไม้เพียงอย่างเดียวแต่มาจากแพลงก์ตอนและสาหร่ายตัวจิ๋วที่อาศัยอยู่ในทะเลพูดง่ายๆด้วยก็คือทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกทะเลมีส่วนช่วยให้เราใช้อากาศโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนแล้วทะเลยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนับแสนชนิดเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและยังมีบทบาทในการควบคุมสภาพอากาศของโลกอีกด้วยค่ะแต่ในขณะที่ทะเลกำลังดูแลโลกใบนี้อยู่ทุกวันมนุษย์อย่างเรากลับกำลังทำลายทะเลโดยไม่รู้ตัวค่ะขยะพลาสติกที่เราทิ้งลงเพียงชิ้นเดียวอาจไม่ได้หายไปไหนเมื่อฝนตกขนาดเราขยะเหล่านั้นไหลลงท่อลงคลองลงแม่น้ำและสุดท้ายก็เดินทางไปสิ้นสุดที่ทะเลนั่นเองค่ะหลายครั้งสัตว์ทะเลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพลาสติกเป็นอาหารเนาะเต่าทะเลก็กินพลาสติกคิดว่าเป็นแมงกะพรุนนกทะเลกินเศษขยะจนไม่สามารถกินอาหารจริงได้สัตว์น้ำจำนวนไม่น้อยต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังทำลายโลกทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เรื่องขยะเท่านั้นนะคะหลายครั้งเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราอาจเผลอหยิบเปลือกหอยปะการังหรือสัตว์ทะเลบางชนิดกลับบ้านเพราะคิดว่ามันสวยและอยากเก็บเป็นที่ระลึกแต่สิ่งที่ดูเล็กน้อยสำหรับเราอาจเป็นบ้านหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สำคัญมากสำหรับธรรมชาตินั่นเองค่ะแม้แต่การดำน้ำชมปะการังการสัมผัสหรือจับปะการังเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตใช้เวลาหลายสิบปีในการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะบางครั้งเราอาจเผลอไปยุ่งกับสัตว์สงวนเนาะซึ่งเหมือนเป็นการทำลายระบบนิเวศทางอ้อมเลยค่ะรวมไปถึงหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่างครีมกันแดดบางชนิดก็มีสารเคมีส่งผลกระทบต่อปะการังทำให้ภาวะปะการังฟอกขาวได้เช่นกันค่ะฟังแบบนี้แล้วหลายคนต้องตระหนักถึงทะเลแล้วนะคะมาดูกันว่าเราจะสามารถช่วยทะเลได้อย่างไรค่ะจริงๆเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเลยค่ะแยกขยะให้เป็นนิสัยทั้งเศษอาหารกระดาษหรือถุงพลาสติกเนาะหากเราไม่แยกขยะเนี่ยก็จะลงไปสู่แม่น้ำสู่ทะเลหากสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตค่ะเมื่อเราไปทะเลแล้วก็อย่าไปจับสัตว์ทะเลหรือบ้านของสัตว์ทะเลกลับมาเพราะว่าอยากได้อยากมีสัตว์ทะเลบางชนิดก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนหากจับแล้วอาจจะมีโทษทางกฎหมายได้ค่ะหรือว่าถ้าเราจะไปเที่ยวชมปะการังเราก็ไม่ควรสัมผัสหรือจับสัตว์ทะเลพืชทะเลเพราะถือเป็นการทำร้ายและพืชทะเลโดยตรงเหมือนกันค่ะหลีกเลี่ยงครีมกันแดดที่ส่งผลกระทบต่อปะการังเนื่องจากปะการังมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมเนาะแล้วก็การปล่อยโคมลอยลูกโป่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลตายเหมือนกันค่ะพอเมื่อตกลงสู่ทะเลมันก็กลายเป็นขยะพลาสติกและเกิดปัญหาสัตว์ทะเลที่คิดว่าเป็นอาหารได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเลยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อระบบนิเวศทางทะเลนั่นเองค่ะหากเราเห็นความสำคัญของทะเลว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญมากประกอบไปด้วยสัตว์และพืชทะเลต่างๆรวมถึงมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมก็จะทำให้เราตระหนักได้ว่าการอนุรักษ์สิ่งทะเลนั้นก็จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองค่ะการอนุรักษ์ทะเลไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งอย่างเดียวค่ะแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าทะเลแออ่อนแอลงสัตว์ทะเลลดลงหรือระบบนิเวศทะเลเสียหายผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ในทะเลนะคะแต่มันจะย้อนกลับมาหาเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศที่แปรปรวนอาหารทะเลที่น้อยลงหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาทะเลในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะ
0: ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภาคเหนือนะคะแต่จริงๆแล้วแม่น้ำทุกๆสายที่ไหลผ่านลงไปรวมกันที่เจ้าพระยาสุดท้ายปลายทางก็ออกสู่ทะเลเหมือนกันดังนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูเขาเป็นน้ำตกนะคะแต่สุดท้ายวิถีชีวิตของเราทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของการทิ้งขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆมันส่งผลกระทบกันหมดเลยอย่ารักทะเลแค่วันทะเลนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลและอบอุ้มสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้สม บูรณ์ให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามเหมือนรุ่นเราค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะช่วงนี้ก็จะเปิดเพลงที่เป็นผลงานของศิลปินภาคเหนือเราบ่อยกันนิดนึงนะคะเราจะช่วยกันผลักดันให้เพลงของศิลปินเหนือเรานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงอีกหลายๆเพลงนะคะที่ขึ้นท็อปลิสต์เลยดีกว่าให้โด่งดังค่ะเอาเพลงต่อไปที่เขาดังกันอยู่แล้วอู้เบจ้างนี้ใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้แล้วนะหลายร้อยเป็นร้อยล้านวิวแล้วมั้งคะเนี่ยล่าสุดนี่โอ้เกือบ10ล้านวิวแล้วนะคะยังไงก็สนับสนุนศิลปินคนบ้านเรากับเพลงเพราะๆค่ะ

0: ณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเปิดเพลงตามคำขออยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้ที่0532767993ค่ะช่วงนี้คนที่รักมะม่วงมีข่าวดี3วันเต็มของการจัดงานนะคะโอ้โหอบจ.เชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่เริ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569 3วันเต็มๆค่ะสวรรค์ของคนรักมะม่วงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ออกกันในฤดูกาลนี้เยอะมากๆค่ะราคาดีด้วยมีทั้งมะม่วงสดๆแปรรูปผลผลิตที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะที่แปรรูปมาจากมะม่วงมีการประกวดมะม่วงยักษ์ค่ะมะม่วงสายพันธุ์หาชมยากมีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีการแข่งขันแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมระดับโลกค่ะภายในงานนะคะก็จะมีสินค้าชุมชนและของดีจากทั่วเชียงใหม่มีการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมสร้างความสุขตลอดงานก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่3วันนี้ความสุขของคนรักมะม่วงพลาดไม่ได้สำหรับกิจกรรมดีๆค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสุขช่วงนี้เปิดเรียนกันแล้วก็มีเทคนิคดีๆดีกว่าเอามาแบ่งปันกันกับน้องๆหนูๆที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการไปโรงเรียนมันก็เจอกับเรื่องราวมากมายมันก็การใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เราจะมาสร้างวินัยเชิงบวกยังไงดีให้เราใช้ชีวิตของความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นเนี่ยให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องเนมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องวินัยเชิงบวกในเด็กนะคะวินัยเชิงบวกเนี่ยเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มุ่งเน้นการสอนมากกว่าการลงโทษค่ะโดยเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมได้หากได้รับการแนะนำด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แนวคิดเหล่านี้แตกต่างจากการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะเช่นการตีการดุด่าการประจานหรือแม้กระทั่งการข่มขู่เพราะวิธีดังกล่าวอาจทำให้เด็กเกิดความกลัวได้ทำให้ขาดความมั่นใจและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในระยะยาวได้ความสำคัญของวินัยเชิงบวกนั้นในอดีตหลายครอบครัวอาจเชื่อว่าการลงโทษเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเชื่อฟังได้เร็วที่สุดค่ะแต่ผลการศึกษาจำนวนมากพบว่าการลงโทษด้วยความรุนแรงไม่ได้ช่วยให้เด็กเข้าใจเหตุผลของพฤติกรรมที่ถูกต้องเด็กอาจหยุดพฤติกรรมเพราะความกลัวเราเท่านั้นขณะที่วินัยเชิงบวกเนี่ยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและเข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองนอกจากนี้วินัยเชิงบวกยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยกล้าแสดงความคิดเห็นและมีความไว้วางใจต่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักการสำคัญของวินัยเชิงบวกคือการเคารพและรับฟังเด็กค่ะผู้ใหญ่ควรรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของเด็กแม้เด็กจะยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์การรับฟังจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าความคิดของตนเองนั้นมีคุณค่ามีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเด็กจำเป็นต้องรู้ว่าพฤติกรรมใดสามารถทำได้และพฤติกรรมใดไม่ควรทำกฎเกณฑ์ควรมีความชัดเจนสม่ำเสมอและเหมาะสมกับช่วงวัยค่ะและผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเด็กเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์ใช้เหตุผลและแสดงความเคารพต่อผู้อื่นเด็กก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามต่อไปเป็นการชื่นชมและเสริมแรงทางบวกค่ะเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรที่จะกล่าวชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจอย่างเช่นวันนี้หนูเก็บของเล่นได้ดีมากเลยสอนให้รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองแทนที่จะเป็นการลงโทษผู้ใหญ่สามารถให้เด็กเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นๆเช่นหากทำของเล่นเลอะเทอะเด็กควรมีส่วนร่วมในการเก็บกวาดตัวอย่างการใช้วินัยเชิงบวกในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อการที่ลูกของคุณผู้ฟังเนี่ยวิ่งเล่นในห้างสรรพสินค้าแทนที่จะตะโกนดุเอาอาจจะอธิบายเหตุผลว่า การวิ่งอาจทำให้ชนคนอื่นหรือได้รับอันตรายได้เด็กที่เติบโตภายใต้การเลี้ยงดูแบบวินัยเชิงบวกเนี่ยค่ะมักมีคุณลักษณะหลากหลายประการได้แก่ 1. มีความมั่นใจในตนเอง 2. รู้จักควบคุมอารมณ์ 3. มีความรับผิดชอบ 4. มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี 5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 6. ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะวินัยเชิงบวกไม่ใช่การตามใจเด็กแต่ว่าเป็นการสอนเด็กด้วยความรักความเข้าใจและเหตุผลเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองการสร้างวินัยที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยความรุนแรงแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่อบอุ่นการสื่อสารที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ซึ่งจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคตค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันนะคะเผื่อว่าในช่วงนี้น้องๆหนูๆก็ไปโรงเรียนอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายบางทีก็อาจจะหันมาปรึกษาเนาะคนที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้หรออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเด็กๆบางทีไปติดนิสัยเพื่อนมาอาจจะทำตัวไม่น่ารักก็ต้องมีวิธีที่สร้างวินัยเชิงบวกให้กับน้องๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงท้ายค่ะก็ยังพอมีเวลามาพูดคุยกับข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็มีประเด็นว่าหลายคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็น 7-Eleven อันนี้ไม่ได้มาโปรโมทโฆษณานะก็คือบางทีเราก็สงสัยร้านชื่อร้านค้าหรืออะไรต่างๆเนาะบางทีมันก็มาจากไหนเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็น 7-Eleven ทั้งที่เขาก็เปิด24ชั่วโมงนะทำไมไม่เป็นร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงแล้ว 7-Eleven นี้จริงเป็นของประเทศอะไรเคยสงสัยกันไหมคะวันนี้น้องขวัญมีคำตอบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้ขวัญก็มีคำตอบมาแล้วนะคะร้าน 7-Eleven ที่เปิด24ชั่วโมงทำไมถึงไม่ชื่อว่า 7-24 ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะต้องย้อนไปก่อนเลยว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะของ 7-Eleven เนี่ยเขาแหล่งกำเนิดเริ่มต้นค่ะจะมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าของแบรนด์แล้วก็สิทธิ์ในการดูแลระดับโลกทั้งหมดนะคะจะอยู่กับประเทศญี่ปุ่นค่ะของบริษัท 7-Eleven Holdingนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นปีค.ศ.1946ค่ะก็ทางร้าน 7-Eleven เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวมาซึ่งก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนปัจจุบันเขาจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะซึ่งถ้าเป็นของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น7 AM จนถึง11 PM ก็เลยได้ชื่อว่าเป็น 7-Elevenแล้วก็ในยุคถัดมาค่ะพอร้านเขาเนี่ยมีการเปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้ดีมากๆจนกลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนคุ้นหูกับชื่อ 7-Eleven ถัดมาค่ะพอเวลาผ่านมาเนี่ยโลกได้เปลี่ยนไปแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็ได้มีการขยายเวลามาเปิดให้บริการแบบฉ่ำๆยาวนาน24ชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันค่ะแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังจะคงเลือกที่จะใช้ชื่อเดิมที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นภาพจำของคนทั้งโลกเอาไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนชื่อก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่า 7-Eleven นั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านสะดวกซื้อนะคะก็สะดวกจริงๆแหละก็มีอยู่ทุกมุมเลยซอยหนึ่งก็มีหลายที่นะคะก็หาคำตอบมาให้ค่ะหลายๆคนคงสงสัยกันนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ช่วงท้ายรายการก็อยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีพอฤดูฝนมาเนี่ยโรคต่างๆก็ตามมาโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดทั่วไปธรรมดานะคะไม่ว่าจะมีอาการมีไข้หรือไอจามไม่ควรที่จะซื้อยามาทานเองเพราะว่าในช่วงนี้ยุงเยอะเผื่อว่าอาจจะมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้เลือดออกนะคะหรือโรคต่างๆที่มากับยุงทางที่ดีถ้าช่วงนี้มีอาการไข้ขึ้นสูงค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวต้องรีบไปหาหมอไม่ควรซื้อยามารับประทานเองนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง

และสุขภาพกันด้วยอยู่ด้วยกันไปนานๆกับสวทเชียงใหม่ขอบคุณที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะแล้วพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จางและน้องๆฝึกประสบการณ์ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับเพลงม่วนๆเป็นเพลงม่วนๆช่วงนี้ก็จะเปิดเพลงที่เป็นผลงานโคเวอร์บ้างเป็นผลงานของศิลปินชาวละนาชาวเชียงใหม่บ้างนะคะช่วยกันโปรโมทเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพราะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะก็อยากจะผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของศิลปินล้านนาเราให้ดังไกลไปทั่วโลกด้วยการสนับสนุนและเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านทางวิทยุค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะเป็นงานโคเวอร์ของน้องเอิงเอ้ยแล้วก็เตวิทค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการ อบหมายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พูดอะจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: เบอร์ซุ้งค่ะ
4: ก็ว่า
2: เนาะจง
5: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๋งเพ
9: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
11: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

0: านการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว มีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
0: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พราะว่า
1: เนื้อซอง
3: ก็ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสุดชัวชงตรจอมอบัตรทองอย่าลีจอป้อนเหนือเสงเมียวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมู่จอเมียวมั่วตรหลีจออ้อชงจอมั่วมอเรือรังชัวเล่งจอยให้เหล่าหล่อหลัวอย่าลีมอปอดอุตันเรือรังมอเฮาปอมอบเหลอมอสอนชาหรือเฮามอตรอจอมอมะเร็งเทียตาตอคอจอมอนชากาจีลอจอมัวนุญูตอจอจีชงใจหมูจอเสียองค้าตาเฮาวัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปเกลูนุนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปสุนสปสช.เขตเชียงใหม่ย่อสุนจีเปออยีจีเปจีจีตัวน้องหลักจึงม่วงบัสต้องเตาจอถูกหลวยเย็นย่ออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮาย่ออีเปออเป
3: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเตาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเก่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สู่ต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหงาจงอีจงน่ะฝึกตีนิ่งจังสวดเล่าจนวันจันนู้ตียีรู้เจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าหยอกยั่วมานุนัวกุญยังจัวลิงเร่นิ่งเก่าเปล่าตู่ทอดสื่อห่ออ่านุนัวกุญยังจัวลิงเร่นุนัวกู้ทอสื่อจัวไม่เห็นดันดาวอ๋อมานุนัวกู้ย่างจัวลิงเฮยี่ย้อถูกจากกังนุนัวย้อนยู่โฮปิกี้ย้อนย่างจัวลิงเฮจัวถูกจากกังปิกี้ย้อนจูฮยองนัวย้อนย่างจัวแนงฮยองเนอร์มานดอกนัวกู้เบาหยาเสงห่างจงชาจอกกังจอนดูสู่ต้นจัวฮันมงดอกลู่เสงแจ้งใหม่ต้นจื้ออีจงหนาจื้อกือตีแนงจังสวดเล่าวันเด้งหนัวเจยุทธอีจงนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่ากือเม่งกังลูใช้ฮะกังลูนงยอดซัวหูเพจ Facebook มาทอกจัวกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจาะเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจ้องดาวจัวไม่สวดเล่ากือไม่ปังเชิงรังสุดต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตั้งม่อนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเล่าโยลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจัวจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูยัวลูมัวอีช่างลูกเป้าย่อลูถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าเนอมาอ้อนุนัวย่ออ่างกังจัวลูกแจ้งดุนังหลอมาอัวจัวจ่อฟัวจัวรงรงเกิดเลยอ๋อมาตั้งสุมาสวดเล่าช้อนหนอกังชวนจัวจ่อข่งเกิดย่อจัวหูอยู่ลูกวังลูกใจเนอวิโยหัตตาย่อนั่งลูลูเฮงมายัวเสียงอัวจัวมั่วเต้สืดเชงย่อจัวหูอยู่ลูกวังลูกใจห้าสืดเลยเต้มั่วเต้นางเศร้าลูจ่ออยู่ลูวังลูเจ๋รอสือยอมั่วจ่อไฟฟ้าลัดวงจรเนาะจัวเก่งราวมาสวดเล่าอยู่จุเตาเจ๋งฟังตัวจงเอจ่อหนูจื้อคือเนาะจวนดอกกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกูเตาเต่าตัวถั่วเต่าหตาอีจงหนาจื้อคือที่นิ่งจังสวดเล่าอยู่จุเตาชวนจัวอยู่ลูวังลูเจ๋ตัวจงเจอเลยหนูอ๋อย่ออยู่จุเตาจัวตู้ลู่รังน้ำนัวเนอลู่รังน้ำเราสิยอดจ่อกึดเลยอ๋อฮะจ่อท่อระบายน้ำกือย่อจวนเดาอยู่ลู่วังลู่เจ๋จกหูตู่ตัวจงหนอฮะอยู่จุเตาชวนจัวจ่อระบบไฟฟ้ากือย่อจหูอยู่ลู่วังลู่เจ๋หตาขอตือโปรโมทไฟฟ้ารั่วเลยจังหนอไอเต้เถากือดูเล่นดูนางหล่อจ่อไฟฟ้าสุสาเลลู่อวดแต่งเหม่งจัวอยู่จอต้นเองหัววังหัวใจจุดเตาเนอร์ให้หยดจุดเตาชวนจวดจออุปกรณ์ไฟฟ้ากืนย่อจัวหัววังหัวใจตัวทรงห้าหยดจุดเตาตู้เยอะจุเตาตูหลอดสยอมมัวเต้จีเข้าจีนตรงกือเนาะเจยจวนดอกอยู่เต้วังเต้เจยเฉยฮะจ้าจุกว่าตังสาเลจูป้องลุนเตาอยู่ลู่วังลู่เจยเตาอ๋อฮะเยอะจุเตาเข่าจ้อปลั๊กพ่วงดอกอยู่ลู่วังลู่เจยตัวทรงช็อตย่อมมุงจอจนดอกเต้ขอเชิญกือนือดุ้งดุ้ดเลยหลอดสยอมเนื้อนองนองเนอฮะเยอะจุเตาชวนจัวอยู่ลู่หลังคาจอมบัวกือเก่าเจนต่อมาโยจุเตาชวนจวดตัวจงหัตตานิวปมัวขอตือกือเตอลอสิยอขอตือกือเซอร์เอเตชากือม่อนนางลูเจสเลจือเซอร์ลูจหูอยู่ลู่วังลู่เจอ๋อมาโยจุเตาชวนจวดอยู่ลู่วังลู่เจชวนชวนนู้ยอจัวลู่แจงดูนางหนัวอ๋อวิยอหัตตาย่ออีขอเชิญกือจวยุงเก่าช้างเก่านางอ๋อเอยอหัตตาอยู่จุชวนจวดตัวจงเอยอมัวเก่งจ๋าอ๋อเก่งจ๋ามายอหาตามัวจ้อนางเศร้าลู่เต้าจวนเดอกยูลู่เจเอ็นยั่งจวนเดอกได้ขอเชิญกืออันยี่เต้ติงยี่กูอยู่จอไฟจัวลอสยอนดอกเต้ปลักกูอยู่จอไฟจัวนอเจกังชากูอยู่อวดจัวมั่วไฟฟ้ารั่วยอดจหูอยู่ลู่วังลู่เจห้ามาสวดเล่าอยู่จุดเตาชวนจัวใช้หัวอยู่ลู่วังลู่เจตัวทรงยอดจัวลู่แจงดูนางหนูฮาเนอเอโยฮาตามั่วเต้งเหม่งกลางจื้อนัวหล่อมั่วเป็นสื่อกูอยู่วันดาวสู่ต้องมองทอกีปังจัวเตาจวนดอกตู่สายด่วนปอพอ
一想一老到错错路是好哦这姑姑叫路坦卡做妹说到到包里努啊诶做子努这有早安路做一让给老子做说到到弄共给老子我给做子哈嘛要做到让努啊哟ขอต้นเดาอีตูน่ะเจ๋เสียงลีเนาะจวนเดาพบพระเดาลู่เสียงต่างอ๋อมาก็กูเตาดาวสุตงตัวหาตาสังนงอีร่างลูกจ้าหาตาจวดตุกีเอถอมัวฟีจวดจ๋อต้นเองกือมัวลู่เน่งทรงอีอย่างเลยหนัวตาชนนงอวกีฮันหนัวจีกูกูมงบางเตาเชงเฮงเสียงท่อจ้างซบพังทอดสือหอร่างหลุดจ้าคือลุ่มใบหาตาจัวตู้กีเหล่าเจกุยมอร่างหนัวจะลุจอจัวสวดเล่าอัวก้อนละตูฮาจัวสวดเล่าตอนจูก้อนหงกงกีหล่อใจอัวกีไออีปลาโนเจกุเลยหมั่นจอกกลางหลุมมัวอีจังสูสือคือฮาจูนเดาลู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะลุถังจัวสวดเล่าเต่าเป้ามินจืออ๋อ

mà xuân giữa núa dây của gió cho cắn lưu múa ý trắng sự sự cử hạ chôn đọc lũ không can thay suối thay plus cho lù thẳng chua ý trọng nạ sự cử tin anh chàng suốt lời tàu báo hổ mà cho nụ chứ cử nhó chuồn đầu gạ xuân pha nít đôi gồm can khá phai này của tàu tàu tuôn thuốc tàu hạ tà cho nạ sự cử tin anh chàng cử ua chó cử ua lăng lùa mua khổng ngó mua khổng cưng gàng chua รู้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมายัวจุเตาอัวเจอเลยจู้กีใจอย่างเคร่งครัดโนเนอร์วิโยฮาตาสวดเล่ายัวจุเตาลูดไหลป้ายแสดงสินค้าลอสยอจ้องไงขงเอ๋ยัวจุเตาลูดไหลป้ายไงขงจวนดอกจ้อขงกือยู่ยัวมัวเอจื้อช้อช่วยโอกาสยิงไงราคาสินค้าลอสยอมัวจ้อขงกือตรงไงชาร์จเข้าใจเนอร์มาวิโยหตาเจ้าหนูจือปัวสังคุ้มครองสิทธิ์จัวจ้อผู้บริโภคห้าจัวอีจ่องหนัดสือกุตินังจังจักวนื้อมั่วความเป็นธรรมจัวสวดเหล่าหนอมาจ้อร้านค้าโยหตาลูร้านค้าถือกือจุนฮงโลจุนลูดไหลป้ายไงข่งมายัวมั่วลูจือย่อจอมปลวนดาวช่างเปล่าอีหวังเปล่าโยหตาลิงถือกือช่วยโอกาสยิงไงจกข่งลอสยอมัวจกของดอกทุ่งไกกือชาร์จเข้าใจมาโยมัวลุดสื่อยอย้องกัวได้ช่างเปล่าช่างรู้ช่องอ๋อหัวยอลอสยอยัวจอมบลวดดาวช่างเปล่าอีเสงเปล่าหวังบ่าลอสยอจอกเกาห้าจอมบลัวห้าหนัวมาสวดเล่ายอฮาตาเล้งถือกือยอเจาะร้านค้ากืออ้วนลังหลวงมัวของนอมาไม่ยอจุตาวอัวจอกเลยกือจอหนูจือปัวหาหนัวเนอร์ยอจุเตาลูไกลป้ายกือฮาตาจอกขนงจอกของกือก็มวนดาวม่วงไรเลยจังเบาตือหนอฮะยัวจุเตาจุช้อมัวทุงเรชาร์จเข้าใจหออายวิโยฮาตาเนาะจัวต่างสื่อหนัวเราสื่อย่อจุนได้กือเข้าลูหนัวมากู้มั่วอีกรณีกือมั่วต้นหิงเต่าตัวโพดเนาะส่วนเดากลุ่มคือเช่าหูลุ่มไปหูอัวพวกเราคือผู้บริโภคหนอมาเนื้อกูเตาเติร์กตัวทัวเติร์กส่วนเดาลู่กลุ่มเพจดาวหาตาเนื้อตูนื้อตูลวนเราหลอสุยอดทอดสื่อหอเนื้อตูลู่อ๋อมาเนื้อตูลู่เตามงหยัวจ้ออาเรียกเกาน้ำส้มเดาอีลู่ร้านค้าห้างสรรพสินค้ากือย้อส่วนเดาย่านบางพลีหนอเอถ่ากือเนื้อมงเถงเร่เดาเนื้อมงเถงย่านเดาลู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสมาเนื้อจุดเป้าหัตตาทุ่งเร่กือเท้าน้ำส้มเดาลอสยอดเท้าเล็กเก้าเดาจุดเป้าหัตตาเนื้อตรงไกลจังวิโยหัตตาปวดจุดเตาลงไกลจวนเดาเท้าน้ำส้มเดาเนอะมาสะเลเนื้อสะเลจุดเป้าตรงไกลเนื้อจ้อมงเถย่าอ๋อนี่เจ้ามงสแกนเถย่าเดาทูคิวอาร์โค้ดมาต่อก้างเจนี่เลยหมั่งชวนจวนเดาไหลสลิปคือนี่ตู้มดย่าเถตังหรอเจนี่เลยหมั่งชวนจวนเดาไหลสลิปมันชื่อหาตาอีเท้าน้ำส้มเดามาตุงไกยอดอีปวมบะหนอมาอ้วจ้วมั่วต้นเฮงกูโลเสนอแน่ห้าโลหานดาวช่างเปล่าย่อจัวหูลูกกลุ่มดาวเนาะมาจ้อหนุกจื้อปัวสะเลจื้อสางจามั่วเต้สุดเช่งรองเลยหนัวอ๋อเอสะเลเต่าต้วนทัวเต่าหาจัวอีจงหนาจื้อกุฏินังจางสวดเล่าหาตายอเล้งตือกืออ้วนลังลัวมั่วข่งนอลอไม่ยอจุเตาลูจ้อป้ายหาตาทุ่งจ้อของกือไม่มวนเดาม่วงไงเบาเลยตือหนัวหัวโยฮาตาเล้งถือกือโยยัวคงโนล้อมไม่โยจุเตาอัวตัวรองใช้ใจหนูตัวรองฮาตาจอของดาวเนื้อม่วงไรเลยจางมาสะเลจื้อมั่วข้อผิดพลาดเลยหนอหัวโยฮาตา
lên từ chữ lên từ họ do ta lên từ cứ cho chó nha đầu lũ công can thầy xuôi thầy plus nữa cho mong cháu ua chó nha số cú chữ tao tuổi dạng gạo hả do ta lên từ cho chó nha nữa mong cháu ua chó nha số mà yếu mua kỹ thủ thán thu จริตนัวเนอร์มาอยู่มั่วความผิดฐานช่อโกงอยู่มั่วลูกจื่อย่อเจ้าเก่าได้ช่างเปล่าไปลูกชงอ๋อเจ้าบลวนดาวช่างเปล่าเจ้าหวังบะหลอดซื้อย่อเจ้าเก่าห้าเจ้าบลัวห้านัวมาย่อหาตาเล่งตือกือซื้อหาตามั่วลัวหรือเล่งหรือโทกืออัวกีฉุจอยเลยกือกูหาตั้งลุนนัวมากูอยู่จุดดาวเขาจื่อหอมาโยฮาตาเล่งตือตาปู่ฮาตามั่วจ้อต้นเองกูอ้วกิจสุเจ้าเล่นัวเจมั่วเป็นสื่อกืออยู่ว่าฮามงจัวจ้อหนุ่มจื้อปัวตาวดอกถูสายด่วนกรมการค้าภายในอีจื้อเจ้าจั่วลอชยอนดอกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท่งเพลาหูเต้เฉิดไทยหนัวอ๋อสื่อเล่งดอกกระทรวงการคลังตุ้มเบอร์สูต้องยอศูนย์อ้ออ้อช่างไปจั่วศูนย์อ้อศูนย์เนอร์ฮาต่อยอไปเจ้าจั่วชางฮะไปจื้ออ้อชางหอมาหาเจ๋งมั่วจอมเบอร์สุต้องกืนดำเต้ากะหอซื้อเล่นดับธนาคารกรุงไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่วเป็นสื่อกืออยู่ว่าฮามงจัวจอหนุ่มจื้อหนัวเต้าเนอร์ยอดตาไม่เล่นถือกือปลูกห้าเป้าหาตามั่วจอต้นเองกืออ้วจื้อเจ้าเล่ยจู้กี่ใจกือจอหนุ่มจื้อปัวหามามั่วเป็นสื่อกืออยู่ฮามงจัวจอหนุ่มจื้อปัวเต้าหอฮาไม่สวดลอยยัวยัวคงลอยยัวสุดเต้าเจ๋งฟังถูกเข่งตัวสงฮาเนอร์เจ๊กูจะหลุดถังคาจวนไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจยัวลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมานุนัวจอหนุดซื้อกือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาตักตวนถั่วตักฮาตายัวมัวนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้ยัวมัวนางลูลู่ย้อจัวเก่งขอเชาย้อนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ฮาลูกเสียงตากฟัวจวดจ้าย้อคือยังเล่นดาวนั่งกับเป๊ซูนั่งกับเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูย้อคือยังเล่นดาวนั่งเป๊เจ้าอ้อซูเป๊เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสหยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นดาวเก่าซูนั่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจัวนู้ติยี่ซูนู้ติจัวลู้เก่าทอดซือห่อลู้เจ้าลินดูหนัวหยัวมัวนางคือยังเล่นดาวเจ้าเล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้หัวย้อจัวนุติเก่าจูนุติเก่าเล้าหยัวมัวนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้มาหยัวมัวนางลูลู่ย้อจัวเก่งขอเชิญหนัวมาแฝงเดาย้อนนางหยัวลู่จัวพังนู้ป้งกือย้อจัวพังเก่าเต้เนอะเอย้อจัวนู้ติเก่าไปจูเก่าเปล่ามาอยู่ม่วนนางลู่แหงๆย้อจัวพังนู้ป้งดอกพังเก่าเต้หนัวเจ๊กูจะลู่ถังขาจัวเมย์สวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเออนู้นัวกางจัวรู้ใจดูนางเล่ามาสวดเล่าหยัวจุเตาใช้หยัวทุกแข้งตัวจงอ๋อวิโยฮาตารู้ใจดูนางเจ๊เจ้าฟัวจัวนงๆหูหูอ๋อมาเถ้าเกินนางจะลูเราช้างดูกู้กู้เห็นหัวย่อนางลูเหล่ารอจอดเล่นนางยัวอวดจัวนงนงห้าวบุมาม่วนดังเด้าอย่างกังมอเกมาอยู่อวดจัวมั่วอีจ่อเข้าถั่วเราจวนดอกลุ้ใจดูนางหนูฮะสวดสวดลุ้ใจยิ่งมั่วเข้าถั่วเลยอ๋อมาสวดเลยยัวจุเตาใช้หัวอยู่ตัวแข็งตัวรองห้าหยวนนอดลั่นจื่อลอยจุเตาจัวเตะจุกหูเอเล่หมังนอห้าเต่ามือจุกขอตือลอยจุเตาชุดแหล่งเต้าบุคอนจื่อลุตีไทยอยู่ตัวแข็งสดสดจากืออยู่อวดเต้าอ๋อเจ๊กูจะลุถังขาจัวไม่สวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอ็นย่อจัวเด่าสูต้องจวนเด่าหนัวนู้นัวฉังดูกู้กู้กู้เกอห้าตั้งชื่อมาเถ่าตั้งชูจอยางเด่าเจ๊ลุ้นดุนทรง
xong dòng nhạc lấy cứ à tốt mua chỗ năng cháu lưu mình giữ hả ổ ế nhớ chuôn đợt mê rơi rò ní phố chùa dòng lấy chàng lờ cho nó cá xong đợt tốt còn kỹ lo dạy chuôn đợt sử tông chuôn đợt nữa lo suy dọn đào sử tông tua còn kỹ lo dạy tao chuôn đợt thùm bờ sử tông xuân chứ bế ó chàng cháu xuân xuân chàng tao ổ ế chuôn giữ nữa chê của dùa chắc cán lưu cho ý rằng kỹ lo dạy chua suốt lo tao nông còn kỹ lo dạy ô kỳ chuồn dữ mà cô mua ít thu không dư có cô tao đào có cú tao xong đào tua mà có sử lúng bê hô ua thôn thưa lúc thôn thưa thơ nó ấy có cú tao à xong đào tua hạt ta sáng nô răng số băng xỉnh hạt ta cú đế cú xia nó thật sự họ cú đế cún xia nó chế của cú băng tàu hua sảnh vư y răng số băng sảnh cử lúng bay hạt ta cú đế cún xia lở chế dùng mua răng nữa cho lưu trò chùa ua con là tù ha cho chùa mấy suốt lở tàu nông cộng kỳ lọ dây ua kỳ.

Mà xuân giữa nua chỉ cú yếu cho cán lưu tên đóng đỡ đỡ ý chồng nà chứ cứ đi nên chẳng suốt lo mà à cú ở trong đau chùa ý thù chứ chế cứ có nhớ chuồn đầu lúc rõ bạc khá cao hoặc tăng có cú tàu đau sư tông tu hà ta nhớ chuồn đầu mê lúc rõ bạc khá cao mà ó nú lùa à thọ sư họ có hà ta nhớ chùa tăng sụt lùa nú ó dáng nú cây mà chó phố chuồn đầu mê lúc rõ cú dòng giống cờ lê hà nó mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình đau sư tông tua còn kỹ lo dị kha chua bế suốt lần tàu bao nhớ chuồn đặc sư tông chuồn đặc nó hả ế thọ chớ lút lăng lũ rù bú chua có ô trong đau chua à ý thù ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng suốt lỡ cứ mê cú sang sticker đau đau cờ tua chớ lút lăng lũ rù bú chua cú mà cú cú dòng xa cờ ê thọ chớ lút lăng lũ rù bú chua mê suốt lỡ ha mua áo bê lên mê cú sao đợi tua thọ ký lo dạy chuồn đợi sư tông chuồn đợi nó ha mà cú mất sao chê cha lỡ ê cú lên mặt bằng cho à chó ký lo dạy cứ mê thọ tuôn đợi nó nơ hoa yô hà ta mê linh thư cứ sao đợi tua còn ký lo dạy à chôn đợi chó phố chua lo suy hoa lự yang ta sư mai cụ chư tao tế mê tế chai tao hà ta yô cụ chư bụ nơ vì yô hà ta cho khó khoam yô hà ta nư đau lua lê yì nà thi à, mông lợi hò dê cụ sư mông sái chư tao lợi hò mà bụ cho yô à, khó cư cụ bụ hú Facebook nua dê cho yô bụ cho sticker cư mê sang tua sư mà ô chan đau cho mê hò ý yô hà ta mê linh thư à, sáng à, sau đau tua cổng ký lò dê chôn đau cho phố chua เล่นางเราซื้อย่อจ่อโครงการรัดกือตักสนัวปัวตั้งต่ออวดเราไม่กู้มาเป็นสื่อกือยศช่องดาวตัวเตาอ๋อเออายอฮัตตากูปูหลังเนอเจกุเลยหมังเต้ไม่เนอะเอว่าช่องดาวจนไม่กือไม่กู้หัดเจงอ่านดาสร้างสติ๊กเกอร์ตัวใช้ลุดหลังหรือชนดันเตาเกิดมาทรงชักเกอร์เอถอดใช้ลุดหลังหรือชูปูจากกลางจนไม่ฮะพอตั้งหนัวกูไม่ถูกพงยืนหยกอันดาวสุดต้องตัวกูจื้อเตาใจก็เลยสุดต้องวิยอฮัตตากูเจงตั้งต่อถังโลนย่อจัวฮูไลฟ์เนอะเนอะไอ้ยอฮัตตากูอีแรงซื้อเจสเลยจุกเกอร์โรตเต้ก็เลยสุดตรงไอ้อีปลานัวก็จากก้างดาวสุดตรงตัวหลวงยอฮัตตาก็มัวซื้อเจ๋งเจ้งตั้งเชิญนอหล่อก็เลยหมักจากก้างดาวตัวหลวงไอ้กูเลยหมักใจก็เลยสุดตรงเนอะเจกูกูว่าจำดาวจวนไม่เลยนัวเองส่วนสนัวเจกุยอดจอกังลูกจออีร่างกีหล่อใจจัวสวดเล่าเต้านงกงกีหล่อใจอัวกีส่วนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างนัวกุยอถอต้วนเต่าอีตูหนักใจอ๋อก้อนเต่าสุดต้องตัวมาก็หัตตาสังนงไอซียูอีร่างลูอีร่างสัวพังเสียงคือหัตตาเดเฮียจื้อกัวหนอมาถอจื้อดำเต่าจัวก็อ๋อกุมหงอ่านช้าจื้อเต่าร่างคือก็ถอเจกูถอมัวป๊อจัวสิงฮยงร่างสวพังสิงหาตาเด้เฮียจื้อกัวยะลูจอเสือก็ชอยอัวก้อนคาตูฮะจอจัวสวดเลยตอนรูก็นงกงกี้รอใจอัวกี้

盖嘞喏，诶，我两只咯，啊，种羊嘞，佮只种鹅嘞喏，嘛，佮种啥个，佮个古正，上头都讲几落只卡做白说了豆包，鸟转的是东转的喏哈，诶，草个绿浪绿绿哦，嘛，哦努努啊，只能绿绿嘞，诶，啊，有啊豆鸡梦做好子咯，学死呢，为哈哒，鸡青绿绿哦，只古只路，躺卡做咩豆包嘞喏，诶，么喏，只古古有啊，啊。我จองดาวจนไม่สวดเลยคือไม่กูลุนรูกูเนาะว่าพงยืดเถาปีรูจูจัวเถาสาวห้ามไม่กูปังเชิงกลางสู่ต้นจัวฮาลูมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะตั้งชื่อหนัวลูกชื่อหอยยัวตั้งเราชัวคือยังเล่นดาวเจ้านาทีหลักซื้อเจกูยัวสาวสู่ต้นจัวเชยจ่าเล่นหนัวหลักซื้อเอจางสัวพังเสียงต่อกังเกอร์คือกูยัวเจ้าลูกจอจัวสวดเลยเต่านงกงกี้หล่อใจอ้วกี้มาคุยมัวร่างสวบพังเสียงคือลุ่มเบฮตายื้อก็เชียนัวเนอร์มาอยู่มัวไอซียูร่างสวบพังเสียงนัวจะหลุดจออัวร่างต่อกันก็จัวสวดเลยตำนงกงกิลเราใส่อัวกีเนาะจัวมอนัวหลักซื้อเอามอนัวเจกุยัวสาวสู่ต้องจัวเชยจ่าเลยนัวหลักซื้ออ๋อปีกีฉันรู้เป็นเลยหมังจอกันตัวซึนซึดลัวจัวเถาลุ่มเชื่อเฮาเชื่อเต็งสู่เจ้าเต็งมอนัวเจทอจัวกอดไม่ชัวชัวเล่งชัวตู่ส่วนจุดสุกี้นอกังย้อนยงย้อนยงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบล
4: อแกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

โอมิโชเปอร์เนาะโอมิโชเปอร์ดับปูแวมูราพัตติพืพีรมมอสโกปราโดกันนาตาโพปากวาดอตาโพปรากันลือปรากันยอกอกะสวทเชียงใหม่ AM ตะกะโทลุยกะจานยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลอซาเดียดีเจเสมอจอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยกระแทกกระต่อพาตาสวิสซาเชอร์ตาสุมมือซ้ำมือตากึ๊ดเจาะเลือกเก็บหรือเก็บโคและติเลดอปูแวบการโดกนาตาพัวกอในเมบาซาเคโดกนาตาสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชื่อนตาเดอในเมกวาดอลออนไลน์อาปูเนเดอกดไลค์กดแชร์เกวเกวเกวเนาะตากาเลกนาและวิทยุปูบาซาและกับโทรศัพท์ตัวโดตัวโจซาและปลาเดอเปิดเบอร์โทรศัพท์โอเจ0532760007เนาะวะแซเซอคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยตัวโดตัวโจลอซาเดียเซเนาะตาสวิแล้วจะแปลกคือดอปูแวอาตุโคมุกคอเตเพลเนเมวดาและสระตือโพอาตาอามีเลอร์ตะเลซักกันยอโมปาเนาะตะสวิตะซักกันยอโมปาเดอกว่าเกเลตะกะจอนาฮูเกเลอร์ปะดุว่าปราบพระละตะกะจอรีบาคะคือเลอร์ปะเกิดชุลมีชุลสารเลอร์เคเนตโลเคเนเจตคาคอลเลปากอดาปะเลบเบื่อตะบัตรประชารัฐตะคันนี่ซอลเลปมาเวดาลาซอลบลอเนาะเดอจอเอกกันจอเอกนิติเนาะเดออากวาเชราบาคาคือเลอหลุดเลเจเลกระทรวงการคลังนี่เนาะปราพลาลาตะกึเจาะเตวดาตะกีตัดโลดิสละปุขีปัตเตเลอันตะกาเลออัมหัวป่าบัตรประชารัฐไม่โอบาชาอาพวดลีเซตพาเนโอบาจุบุคอนเลโดเสียภาษีเนาะเสียภาษีเดอส่วนเมื่อเลออัมหัวอาป่าอาเมียซาเมื่อเลอปราลดหย่อนภาษีดิสเลอลอบาคาคือเลอหลุดเจเลภาษีแล้วก็จะเตะอย่างนี้เนาะบาคาเลนรอแล้วจักรรอส่วนเมื่อโมปามีต้าเดอร์ปักบัตรรอบภาษีจักรรอจากนี้เนาะเขาข้อในบอลแล้วบุคีเลมหาเตเวดาการเลอร์ไม่เสียภาษีเสร็จผ่านในส่วนเมื่ออโมปามีนาคอมโยเลอร์กว่าแช่โมปาคิเซเนาะตลอดเล่นในบาเลอร์เจดคาคอเลอร์บัตรประชารัฐในคันในบาบาชาและก็เตือนเนอีคาเนปับปราทลาตากระจอแต่นิยายเนนด้วยบาประโยชน์ไซต์แต่นอมีบามุกาพาตีเนาะเนพ่นในรีออบานาเกจิบุคคอนและชิดโดชิชิเนาะดิโซเลอร์เสียภาษีนาเกชิดโดชิชิเดออันนี้คาเนแนนเก็บปราเลตโตบาจิบุคคอนและนอมีบาในบัตรลุนในบาเจตอาบาชุลมีชุลศาสเซกอกาลเนาะเดินด้วยบาประโยชน์ไซต์แต่บาบาคือเลือกเสียภาษีเกตโลดคาเนปัสวเมื่อปั้มหมู่ปั้มป่าเมียซาเลอร์ก็บาลอดจการลอดเกภาษีเดคาเนดิสโซเลอร์อันนอกก่อนเนี่ยทั้งบาคาเดหมดด้วยป่าบาคาคือเลอร์อันทั้งบาคาเลอร์ปั๊มหมดป่าป่าเดการในบาเลอร์เอาบาชื่อบุคคลแลนนี่บาตรุนนี่บาเจทั้งบาคาบาภาษีภาษีเลอร์ปั๊มเมื่อปั๊มหมดป่าป่ามีสารในความยนต์แล้วเก็บหรือเก็บผลเลอร์อับประโพดการเนี่ยก่อเนาะเก็บหรือเก็บผลเลอร์ประโพดการเนี่ยก่อทั้งบาคาเดปั๊มแก้ตาหมดตาป่าบาดินาโคเน่แต่ตอนนี้แย่ปราบพระราตักขึ้นจอลีเตวดาตากีตัดโลเซทผายทึกเหรอเนาะเตวดาเตบาตัวบาสัวเมื่อหรือบาคอมโยเลอร์เนโพสเพื่อแหลกอะไรเสียภาษีสัวเมื่อเนมินิซาเคเลอร์บาคาคือล่อภาษีเปรตจักรล้ออันตาตัวบาประโยชน์ไซอุตาบาชุลามีชุลศาสเซกอกะเนาะอีกคันในมือนี้มือซอลเลปราชุลามีชุลศาสได้จัดทอนเล็กแค่นี้อีเลตุเลมือนี้มือซอคิชิเตอร์เนาะดิซอลเลอร์แอปพลิเคชันอาปูเลอร์ไทยดีเมเกเป๋าตังเมเกเลอร์ปะกอดาธนาคารกรุงไทยอันตาจะนี่เซ็คแค่หรือเนาะธนาคารออมสินธนาคารทกสเนาะเซ็คแค่หรือหรออันตากาเลเตเนียชุลอนดีมีชุลอนดิสาบาเดและชุลอนกอกระพะเนาะดันหลอดลีเดอร์ซอเนาะชุลอนช่วยและซออุเนอซออุเนอซออุเนเนาะดิสาเลเตเนียชุลอนมีชุลอนสารนอกแคมนอกข้อมูลตลุ่นและชุลอนและธนาคารอปูระบักคอร์ดเจ้าหน้าที่เนาะบักคอร์ดปักแขวซับกาเกเตจูเน็ตเลกนาข้อปักเกจเจ้าหน้าที่เลมหาไทยเนาะมหาไทยก็บาเมก็เมื่อเริ่มการเริ่มพิจารณาแต่ละอำเภอเกตจูเน็ตเลวดาก็เมื่อเริ่มปักแขวทรัพย์การตาเกตจูเน็ตเลกนาเกวนอกเกวขันมินิสานตาจันนี่อาก็เมียดีเนี่ยหรอเนาะเดอการเริ่มปักก้อยดาผู้ลงทะเบียนใหม่อันเนี้ยมูเน่เดบ่าและชุดเรามีชุดเราสารและธนาเตอร์ธนาคารเรามีบ่าเนาะเลอธนาเตอร์ธนาคารเคนีดาเตเฮประชุดเรามีชุดเราสารดีบ่าบัญชาบัคคอนและเจ้าหน้าที่อัตเตเวดาดีเนปักเล็กเว้นหนอกเว้ขันในมินิสานอันเนี้ยปักเชื้อทอนในดันเนี่ยนะไม่มีเลิกการเลิกบัตรประชารัฐโอลาปุกิทอโบทอโบอันเนี้ยมูเนบัชุดเรามีชุดเราสารก็กะ
นาะหรือแอปพลิเคชันอปูเมเกหรือธนาคารเมเกตปูเกตตอเกนตากาเลเลชุลามีชุลอสาวิลิดาเนี่ยมูดาภาษาคือจะนะคอกว่าเกดอซัวเมญาปานเกปกาเลกเนบาเดียตเนบาเลบาดเมสัญญาก็สัญญาเลเนมื้อนี้มื้อซอตชินยุ่ยแค่ขอนล่ะอะเตเวดาดีเนาะมื้อนี้มื้อซอตชินยุ่ยเนาะเนก็สัญญาอ่ะเดลเลกิละตาสุมือ3มือตาสวิซาเชอดอเอนาตกาน้องปออัตสวิขอคนเดลซาเตเพลเอตกาเลสระปิลิปูอัตนา

Kata Linota Savile ta umu muko dapu vele TikTok de khedo kena veda no khedo kena de ple kena de ti khola odi de bila gadi khedo kena ta savile kopi kapu mege ta savile ta e le sra ot ata mege chike khu kwa chi ke ba khu kwa chi ke ba blo ne khu kwa su mo da chike to computer a me khu veda to ko veda cleaner di so me an yo de ba blo ปะฮะปะกวยละมีอัตบามุนอจะเนมออะฮะคือดาก็กะตื้อเจเนาะมาจากอัตบานะเมียจะเกซึดแลกนากะยอกะยอเนาะตาตะนิใหญ่เนเนเมกว่าและกว่าเกตะลอตะเลอัปูอัตอนิมุขโขแฮจูเดียวดับเวเนาะดิซอเลอร์วีเมโฮซอมิเกเวกีแมบัตตอตอตาตะนิใหญ่ละกีแมปูเนอจูเจบาชาตะจูโดรันเลเลจิบาเนาะเดมาจากเมเตเลอร์มุกโกลอนตาตะปอกโกลอจิบาเนาะเดี๋ยวเขาก็ช่วยแม่ยาปานีตัดจุขาตัดเชื้อต่อแกให้ตื้อมุ่นเนาะเนาะปลาเลิกกันล้อชีคนนาปูก็สูบบือก็แทชีอันเนี้ยมูเนตื้อตัดเชื้อต่อลีกาอีบลอยเนี่ยแต่บลูลาซีแต่บลูลาตอดก็แทชีก็สูบบือลีหมอเนาะบาซิซีบาตอตอดก็แทกต่อผ้าไว้ดันเลือดซอจิบลิจิบโคดับปูแวกก็งานเนาะเลือดแห่แกเนี่ยผมมอสก็ตินิยายติ๊กต่อกับปูเนี่ยแห่ไว้ดันอากาศเชียบเลยเจเลฟเฟซบุ๊กอ่ะปูเน่จะเชียบแหละเนาะแต่พออากาศอ่ะมันจะตบานน้องมีว่าดับปูเวลเลือกให้ดูกันหน้าตาสวิสซาเชิญได้เจอก็เทกันต่อผ่านกันชดดอตาจุขัดอ่ะเชิญต่อปุ้นหลอบดอซาเลอร์บาก็คือประฮาเครือกือเนาะเครือกือเน่กือเน่เอาเดออันนอกก่อเอาเดอแล้วคืออัจจอดิโซเลอร์อัจจิวเนี่ยโอเจเนาะซีโร่เนี่ยก็ออกกือมีเกลือจากเกลือตีกว่าช้ำมุ่นเนาะอักวิเจาะไม่แต่เรื่องบ้านเนี่ยกือทบขี้อ่ะกือคล้ากือลาเธออ่ะอักวิเจเนาะบัญชาไม่แต่กว่าตีกว่าช้าบ้านเดินลบลีเจเนาะอัดบักคาจิวจานนี่เนาะดินเนี่ยคนนี่เดาตาจุขาตาเชื่อต่อเดาตาอ่อนตาอ่อนเนี่ยอวดอ่ะอามีอาจ่าเจทบโพสืบโพเมโคลเมเกชแวเมเกฮักเขื่อนและที่นาทิตโลปูเด็บกอนยาโพตาโอมิกุสาเกะเนาะเด็ดลอเวดารากเตอเนาะบาชาตาปุ่นหล่อเรนอดอลเลตาอูเตเวดาตาเลือดซาดป้อมมีบ่าเอ๊ะแต่ใครดื้ออ่ะเมย์เมตเมย์บ่าแหละอ่ะแต่แค่ออดดอกกว่าม้ออ่ะบ่าบ่าชั่วโมงกับยาละซอนเนาะแต่กินเลือดออดดอกบ่าเนาะอ่ะกินก็เตเนเมตเมิสุมิซาบ่าเดออูจอจือเนาะเลกดอลเลตาสวีดอกขอพี่กาปัวก็น่าสกอร์ดกว่าเนาะมุขอดับปูเวลเล่นไปเลยราชบุรีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาคือดูกันหน้าตาสวีเลสรามืออีอัตตาสักเกิดเชื่อติเลสมีกว่าพัตติปรินเดพออัตตาพ่อมือกว่าคือดูกันหน้าตาสวีเชื่อของขี้กันดาเกติเลมีกว่าเออเออลอยเอลกุยดูมะเนาะเออแต่เมียมีกว่าติเลตับอัตตาพึบกว่าเนาะติเลตับเอตากุยเนี่ยหรอและเนาะตาสวีเลขอพิกาปูเมเกอีกค่ะจะชื่อทอมีบ้าหรือบ้าแล้วจะโตหรือบ้าจีบ้าเริ่มตาเอะตาเอะเลิศสระออดอ่ะแต่ไม่ต้องบ้าบ้าวิสัชจูเจาะเนาะบัญชาขึ้นนาสกอร์กว่าแล้วก็ต่อเนาะ

Kutu lino dopuve wakanyo pokoga tasavile ami tevada ta e diso keliu no ta e diso keliu ceple ba mi reba le amu korga ke do kena veda tasavie mi le ta e mo kokoro le tasavie he pura so udo je pu chai chatri te to tasavila so de pleu tevada le ko kona le po blacky no kona le po blacky พอบลักคิมเมวดาตลอดตัดเล่พื่อเล่ต่อพื่อเล่ปันแล่ได้สัญญาใจบ่าบักกันนาเล่ตัดสวีดิโซเลอร์ปือชายชาตรีอือเวดาเนาะอักเมตลอดตัดเล่เล่ปันแล่แล่กันนาสกอร์กว่าตัดสวีให้ปือรอซอนเนาะในเมกันนาไม่มือเล็กขี้ขอดเคนโดกันนาเซเนาะจดแต่กว่าเตวดาเล่รอเธอที่พอบลักคีเนาะปักกันย้อนตัดได้ไปแต่เล่คอนนาเล่พอบลักคีเนี่ยหรอเนาะกันนาสกอร์กว่าเนาะ

ตาซับกีและแฮปปี้รอซอนเนาะปื้อชายชาตรีตาโอคอนาเลอพอบลักคีเตเวดาดีนี่เดปาเคโดขนาดตาซับวีราเจอเตบลูลากาเคโดขนาดสระตือพอดาโอดีเคโดขนาดเลอสาโกรออีกาเคโดขนาดสาโกอาเวมกอดกาเคดาคิลาเซลาเตเวดาเบอร์โทเลจะเห็นนะดินยาโคนี่เดตาซับวีในกระทือเราตะเผื่อเราลิ้นแน่ปราเลือกขนาดดอปราเลือกกว่าดอปราเลือกติ๊กตอกอ่ะปูเดาจะแบตเตอรี่สักกันหรือดอลี่เนี่ยอุกิชิแก่รอดับแหวกแปลตาสวีแปลก็เจือจานี่เหมาะไซอุเลอร์โทรศัพท์กันรอพี่เนาะขนาดดอกว่าเลอเบอร์โทรแล้วจะเห็นนะขอเลอตาสวีแล้วก็เคยปราคิดดอกขนาดไปดาอากาดีพักแกขึ้นเด็กขึ้นมาสระมือคือพอดสระมือเอียตาเมเกเนาะดับแหวเลอร์ราชบุรีเกขนาดเวดาดับแหวเลอร์แม่ละน้อยมุกอดเตเวดาเอเกปมันหลอดลีอ่ะโทรศัพท์ให้คอเวดาเนาะเดอพาเกขึ้นเด็กขึ้นมาเราเจอเนาะเลือกกอดเดอจะเกิดซิดเลยกันนะแต่ฮันยาอีเกมีหมอดอ่ะมือโอชัวเทเบมือซับพีก็กันหนักเลยเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรเลอแต่ใครเบอร์โทรเลอร์นี่เหตุยาคอกะเนาะเบอร์โทรเลอร์นี่เหตุใหญ่แล้วกะเนาะขอเดอแค่กอดเชื่อต่ออุบเหล็กเดอเพื่อเกิดขึ้นหนักเลยทาเราทาเลคิดทาเลเปลือดิซอนเลยกว่าพลีซับกว่าขอกันหนักเวดานี่เราลินเนอะอาเกตันเลยเพื่อเกิดฮึกันยะเมื่อเลอเอาคือโชคือเดอดับแหวนแลเวดาพลูโจจันนี่เนาะตับลือเนาะ

Cho chữ

돌리꾀하고

Cepat, cepat salam.

Sadeso Jepaja Sade Pedo

Aduh,

0: 是。
1: ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าโดยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCRเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
0: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
4: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณ นิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
2: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
5: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา เช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
6: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
7: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
6: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
8: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากทมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะฮะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะฮะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
6: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
10: พลตำรวจเอกจิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retaining Conference หรือ FBI MAA ครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้าน จะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50 น.
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพรามคนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้เหลายนและบ่วงแล้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไ เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทําจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลย นายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพย์นี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพย์อยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพรามการรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสระน้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพลันนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมา
2: เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไป
3: นายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิม
4: มหาเวทอาลัมภัย
3: ครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้า

จนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมภัยมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมภัยเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมภัยถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมภัยว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมภัยอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมภัยเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมภัยกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทะกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมภัยกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมภัยคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมภัยพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมภัยจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร

น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตต์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาฬิกา 10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสิทธิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเพลงประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่2ขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัทราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5 เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัจจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่เมอร์เซเดสคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกลางปีรายการโรม2026 World Taekwondo กลางปีซีรีส์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันภูลเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย 1-2 ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน 0-2 ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี 0-2 ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับ1ของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
5: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของ e-sport นะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ลเซนแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยจนการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดแคนไรส์ กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่ว

0: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคฤหัสถ์จัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจีใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจีใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจีใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

về ở bia nhà là huy gia tiga lê lê thả ta ư yo ya về ở khổ lô là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lô hạ yu là vi yo mẹ nó cứ gác cả che về ở khổ tao kể chê lẹ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ tao cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไล่ปุตตะเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกเตฮาเลเลงาคือละหุคอไรกาโอโบดาจาตอเกเชวิโยและงาออโตละหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพริโย

Obo da ja ya pa ha te po thoka da ja vi o nyo ya cha khlo nga khu te po ko ga mi la le o cho pa o pa lo che ta vi o vi o nyi ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja khlo nga khu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ya le le tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le o rai ka obo da ja khlo ha yu la vi yo me ฮะวิววิวเนี่ยละหุยะค่ะพ่อเชพ่อรุเชตาเวค่ะใครเพชเลเตียลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชอลีนาชุดเจ้าวิวยากาเนี่ยคือไทมิโกะคอโลแลมุยิคอยาคอโลเชตาวิทปะตองไงคือเตียลิลิกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาวิอานาอโกติปัตตาเนี่ยคือต่อดะแลปูกากาเกจูเตียลิลิทอกาจ้าวิดอวิเชวิจอวิตีจือลิลิพ่ออายุตีแล้วเรียอชุยอตุยอยากาทะคาแดหาซาดักอิสิแมมและยันยูเวลยาวคอลุทอชิติซอคอลุแลสุปเตนีย่านี่แลขอฮาปาจูฮาปาคอลุย่านี่ฮาปาสุฮีนี่ยูนี่เพวิโยและจะขอทอกันยี่ฮีนี่ชุขอขออุ้มขอหาวิวิวเนี่ยราหุยาติพาวติฮาเลเลวิวยาฮินาริควายตาแล้วก็นาริทักกายติฮาเลเลงาคือราหุข้อไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสิชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอตาเลกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยแม่อวิวเนี่ยราหุยาติกาเลเลทอกาติแกราหุคอพอนาแล้วนี่คือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยมและอย่าเพิ่งหาวิวยาวคอโลทอกาอยู่เวลาตาวิมมีพ่อวิซาตาอรติผาไลรออยู่เวลาตาวิโยอวิวเนี่ยราหุยาติกาเลเลกาติแกโอกาปิดักไอเซแม่จุยจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แลเรียอลอสาตาติภาปิกาลาวิแลยานิเวลยาวคอลกาไลพ่อมุยจอมาเหตุรอแม่ติกาติติลาโกกามุยกาลามาจากิตุเสเจเรียเคตเลอยานิเวลยาวคอโลนิเวติยาธาเรียงาคือไทมุเหมียวนาติตอพ่อกามุยติฮาเวียขอเชเปเซจอตาเหตุรอแม่ขอเชเปเซออติออคอโลเชตาวิออติเตภาจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลางปางพะเยาน่านแพร่และจังหวัดตากออติชะได้เผาคอโลยะนี้อาติกาติติแลมุยลามาจากิตุโยเจเลมุยคือเยาคอโลแลงาคือกาฟาตาจอวีกือลูฮาลูเลเฮปุขออีกาลูลูลาอีกาทูมีปะเวมีกือยอเจลาวิชะได้ผาทะงาคือสติตาเลกาฟาวิโยเลมุยคือเยาคอโลออจิชะได้ผาแลไพธรรมชาติโกเวยอคายอแพตอลาปื้อวิออจิโยแม่เคกงาคือเตยาเลเลกาซาตาคาเดพอหะอยู่แม่และเรียนิเวติยาท่างาคือไทมีกือภาคอีสานพ่อเซชเปอร์เซไทมีกอก็จะติต่อออชเปอร์เซมุนีต่อพ่อขอชเปอร์เซไทมีกอฮอติต่อออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซและกุติติต่อพ่อกามุยีขอชเปอร์เซเคเดฮุตาวิเจเรียนิเวติยาท่างาคือไทมีกอคอโลคาพ่อเชพ่อโลกามุยีจวาฮิโลแม่เคเตและเตกาติติลาโกกามุยีจมาฮิเฮียโคจิจอปากรมมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาเกาะปีกาลาเวฮาปาสุสุนตาเลติชุเซนี้ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาเชอคอโลงาคือไทมิโกะคอโลมุยีลุลาเลเตกาติติลอโกมุยีลามาจากิตุโยเจซาลือเลกางาคือไทมุเหมียวนาติตอพ่อเลฮาปาสุสุนตาเลติชุเซนี้ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาคอโลมุยีลุลาเลอเตกาติติลามาจากิตุโยเจภาคอีสานพ่อกาคาชูลอเล่ก็เปื้อเลกาฮาปัสหินตาเลติชนีนีขอฮาปาจูฮาปาวิโอยาเฮกอยานีอยานีหินีอยู่เล่ยานีตาวิลอแม่เล่มัมมีป้าโลเล่มูฮอมูยีติดีมือลุลาตาวิเจเล่เฮกอมัมมีป้าเตียเลงาคือไทยมีออนาติต่อเตียเลภาคอีสานพ่อเตียเลเวียดนามมีออคโลลุยตุโยจิเมเลฮาปาสหินตาเลติชนีนิเวออยามัมมีเป้ากะมุยลามาจากิตุลอแมเลออโลโกมุฮอมุยเตดีมัมมีเป้าเตียเลงะคือแทมมีออนาติตอพอลุมือลุลาตุโยเจเลเกกอกือลุฮาลุทะ
ฝ่าแม่ลิมุยคอเย่าคอโลลาตูเวเปอร์เซลกัวคอเชเปอร์เซตาเลฮีเชเปอร์เซขาไก่เจขาจ่อยมาแม่เล่มีฮีวิเจแม่นัวฟรีปิมมีมีดานาวก็เวเตตอพอมีฮีวิเจคาเตเลอมีฮีเวเฮเวนะเลยฮีจุนี่มินิจุแตกาวิเจก็มาข้าจ่อยเฮวิเมลิจะเข้ามากาวิลโกเลยเฮกว่าฟริปิมมีลิฮีจ่อยเย่ไลกาทอกาอย่างนี้แหละฮุวิฮุจวิเจลิย้ายเตปาถาคีวิถาปะโตยาคาฟริปิมเมียวคโลมีฮีวิชตกงาฮือไทมเมียตกมาฮือลาเจเลยเฮกว่ามีฮีวิชกาก็ตูจาเลยมาจอมาเควิอยาวคโลแพลาวิอจือแพวิถาปะโตเฮกว่างาฮือราหุยาติภากาฉบึญิฮาวิอยาแลเลยสื่อโซเชียลมีเดียพ่อกาซาตาพ่อหาอยู่ปัววิถาปะโตติกาลิเลกามีฮีอาลาวิทยาธาเลขาเคกาติตุยอเข้ารอติภากาฉเล่าเลียเขาก็ง่ะคือเตียลิลิกาซาตากาคาเดพอหายุแม่เขาก็จะได้คือเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐเลียนี้ที่ง่ะหาขอชกขออสุติปออเมียก็ว่าวิเลเสะหมูเขปแปลวิแม่เลียวิอันยาละหุยาติเผาคาเดนาแม่เลียเสะหมูแปตาวิโยเลียเขาก็อลอติหมูเลียอลอติหมูแล้วก็บาสวัสดิการแห่งรัฐอปีติหมูเลียชนิดคือกาจ้าเชเวเลียชเวลาก่อปีติหมูก็วินะเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐเลียปุระวิขอฮาเปาคอลุติฮิบะกาเลโมกาปัจจักเกวิติหมูก็วินะอปีติหมูเลียชนิดหมูแล้วก็ฮาปัสโซอนตาเวลาเลนี่ชเตนิขอฮาปาวิอยาเฉาะคอลุในคือลงทะเบียนเลฮะกายุนยาใช้สิบวิโยอาชิโยตุโยลงทะเบียนเลกายุนยาใช้สิบวิแม่เลียเขกว่าลงทะเบียนวิอคาตุโกปุระชากาไลเปาะเป้าเกวิถัปตะนาเกาแฮเลยแกกว่าไงคือวิ่งเนี่ยละหุยติผาจะได้หมูลอกวนเนาะคือมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิ์วิลอกโอเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐออสเตรเลียที่หาปัทลอกวนเนาะคือมาเกาเจเรียกแกกว่าจะได้คือเรียกอาจารย์เชียร์วิชอติผาติการเรียลอยาจอเหตุแม่เล่นชติญคาไก่โควิดทับปะต่อเลยฮะลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์เลยแกกว่าแอปเป๋าตังเล่แอปทางรัฐเล่มาให้กาอมาก็เลยธนาคารตู้ ATM กรุงไทยวุศรแม่กาธนาคารจุยาจ้าดะตาวิงงากาเล่กรุงไทยออมสินทกสเล่ธนาคารอิสลามจะได้เผาคอโรนะฮือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แผ่วิโยไม่เลยกาเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ Google อินเทอร์เน็ตคอลุยและเว็บไซต์ออกคอโรลงทะเบียนไปแผ่วิโยเล่ลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แต่ละเล่ลงทะเบียนยืนยาใช้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกูแลลิแม่น้อยกูรู้ก่อนน้อยเวตอล่ะกูติชติตุมาโลเจตัยลอตะเจเลยติชสนิสหปาทากามากาเวียลิพามาพาเวียลอนยาวิเจติอยู่เจเลยเคกองาฮุราหุยาออปิติหมอลโกลิออนยอยาชเวอคโลหะลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แม่ลิชออลอติหมอนะเปื้อเลนอยู่หมอติหมอลิชติคือกอตอลาวินะกรมการปกครองพ่อเลชติคือบาสวัสดิการแห่งรัฐกาจอเลเจียวิติหมอติปอกกากวิเจเล่ชได้หมูกาโนฮือตัวโนฮือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แผ่วิจิแม่คาเดน่าเล่ปูราชาออลติปุเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐกาจววิชติผานะคาเตเลนิปอติปอเล่มาจากเกาะลงทะเบียนไม่กะลงทะเบียนมาผาเลเจียวิติหมูนะเล่ชได้หมูลอกออลปุติปุทากาจววิทปะตอโนฮือเวข้อมูลติผาเล่กระทรวงกลางข่าวพอจววิเจจะถ้าปะตอชได้หมูแลเล่เจียวิติหมูสอวิเจเล่ก็เจียวิติโมคาเคกาติจุเล่คากะการลงทะเบียนเวเล่ก็กดคาเดนาเล่จะได้คือกรมการปกครองพ่อนาเล่เว็บไซต์กรมการปกครองพ่อการลงทะเบียนวิจิแม่เลียชุยอตัวเลี่ยงอ่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจียวิติหมูนะเลี่ยเจียวิติหมูแม่มากาจอวิชติผาไม่แม่เลี่ยเจียวิติหมูเลี่ยจะได้หมูลอกโก้เว็บไซต์กรมการปกครองพ่อการลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์วิจิแม่เลี่ยแค่กว่าง่ายๆเวลาโก้โทรศัพท์มือถือออกคอลโลนอคือลุยกาเวลาโก้เลี่ยแอปไทยดีก็เวดาวโหลดเวลาแล้วโอ้เวลาคอลโลนอคือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แพวิโยเลี่ยไงจ้าเลี่ยแอปไทยดีออกคอลโลอาชิโยมอยกาเตวิแม่เชลเล่เนาะมองอะติละมาเผลอเลี่ยงอะกะเตียนโยเลี่ยแม่กติปีกากงอะคือละหุยติผะติเปียดอเลมากาลอเลี่ยแอปไทยเดียวคอโลอาชิยอมโยกะเตวิลอแม่เลี่ยเฮกอลงทะเบียนเวชกา
หาตัวกูมาหาเลยอยากขัดโทรศัพท์มือถือแอปไทยเดียวคอลุกาเตวิโยเลยคือกดเชิญเจียวิติมูเจเจียวิติมูกาเดนิชเตนิคาไกพอและลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แพ็กวิจิแมรี่เจียวิติมูกาเลยอยากงาหัววิออนเนื้อลาหุยาติผาเจียวิติมูคอลุเชียวิลโกกาเลยจะได้คือออยาจ่อเหตุท่าเลยโนฮือฮะลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แมรี่ออลโกโนฮือมาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์วิลโกเลยกาโจกามากกาลาเวเลยแค่คนคือลงทะเบียนเลยยืนยันใช้สิทธิ์เปิดขอนอเลยอาจจะอยากรัฐบาลโนฮือเวข้อมูลอยู่และเลียกระทรวงกลางคาพ่อฟูปีวิเจโอเคเตฟูปีวิทยาท่านโนวิข้อมูลคาเปย์กะเลียอวกอรวยและกระทรวงกลางคาพ่อเจ้าหน้าที่เตปอกอชินีแตนี่และจะขอยิ่งงาฮาขอชกขอคอโลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลเลี้ยวค่าแต่วิออกคอโลเกมาเกเวติพัทธาชินีแตนี่และเกเวชอติพาลโกจ้าเลยกาเกวิเจเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐเลียกาจัวเลจีลาวิติมูแมเฉลี่ยเฮียกับเว็บไซต์กรมการปกครองไม่กับแอปไทยเดียวคอโลและลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์วีเจเรียกเฮียกับชเวียงไงไงเวน่าเรียเปื่อเลเซหมูเต้หมูเรียกคาเดน่าเรียกชเดหมูธนาคารตากิจิแม่เรียกออลโก้กรมการปกครองพ่อชเดคือเรียกเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเต้ผาทะจื้อและเรียกงาฮึมมียะคะคอหลอกคอโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอวิชเต้ผาทะออแมโวลาตุโยเจเรียกคะเซกาน่าเกี่ยวกับจะลงทะเบียนไว้รอแม่เรียกงาฮือติป้อยกะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจดจอวิชติภากะคือกะจอและมากะ

พี่จ้าเลยกะเกตุโยเจเลยเขกว่าชนิดคือวิออย่าเรียกออกปีเต้หมูนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยยืนยันใช้สิทธิ์เราเวชติพันนะฮีลาออเซกะพะออแมกะเปเจเรียกกระทรวงกลางค้าพ่อไงคือมียาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกปิติหมู่ยืนยันใช้สิทธิ์ลาตาเวคาเปเฮีลาออเซฮีมือกะพะเทเรียกชุดคือออแมจารากะเปเจเรียกก็ไงคือปุรัตโกติชเสลากะพะวินาลีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากค่าออเรียกค่าเรียกจะขอนี้งาขอชะก็ขอขอโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกขอโลออเรียกค่าแต่เวอาจจะเฮวีแมเรียกจะขอเป้าแค่ก่อนหน้าแม่เลยไล่กากะกูดาวอดาเวเลี้ยวเวียนี่ละหุยติเผากูดาวอดาเวเลยพูดจะเข้ามาจอกกูมาเราเจกูเวเลติผากูเลติผากูเวียมีเกติชไลจอกกามาเราเจกูแลเลยกะเถกูดาวอดาเกเชวิกะจอวิโยเลี้ยชดาปตอยันยังคาเดน่าแม่เลี้ยวเวียนี่ละหุยติเผางาสาตาอยู่เวลาตาวิโยเฮโกเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐนี้ให้งาหาขอชก็ขอขอโลออเลียค่าแต่ตาวิโอขอโลเลียชนิดคือออเมบุจาวิโอลอกว่าสาเลียออลอติมาปุระทาออเลียค่าแต่วินะออเปาอีวิออเมอยู่และญาติพาภาษีจะอยู่ย่อเวลโกออเปาอีติพาบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาก็แล้วเรียกค่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐดอกคอรุแต่วิแม่เรียกจะขอเปล่าใครจะเล่าออรอดชเวก็แลเรียโซเชียลพอนะเรียอารมณ์มียากูดะจะเลติพาพาโลออเปาอีออยากกันดีได้วิจิชเวออรอดเตะนะเรียออเปาอีก็เป็นนัวมาติงาวิออแม่อยู่และภาษีจะตีย่อยเวลีน้องอามาจะจะละลายก็ก็เรียออเปาอีออยากกันก่อนดีดะชเววิจิแม่เรียออรอดชเวติเวลาเลยจ้าถ้าจ้ากูดะมาใจวิถาปะโตอาจุยารัฐบากาขามากาวิออคโลเรียชเวออรอดก็อยู่และก็ดอนนี่แหละเรียออค่าก็ปาวิเจเลยจะได้มาหน้าเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ให้งาหาขอชกขอขอลบเลยญาติพาโอปอยเวอเมอยู่และภาษีลดหย่อนเวก็หน้าภาษีอยู่ย่อเวลีภาษีมากคือตัวปนหน้าโอปอยเมติพายโอปอยหัวเวก็แล้วโอปอยเวอเมคือเวน่าเขาก็ภาษีมากคือเวเลยเขาก็ชเวเลยอรอชติพาชอกูดาวดาจ้าแล้วโอปอยติพากาดอกกาดอหาวิเจอรอกว่ายากมาจะละลายเตโกเลยโยคายโยกะจ้าเชวิกาเลยโอปอยวิโอแม่ก็อยู่แล้วภาษีจะก็โลยโกรียามากาวิไม่โอปอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิชเวอรอเลียกูดาใจเลยอย่างนี้เลียนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีกับส่วนกระทรวงพ่อเวียก็กูและก็ผู้ดนจะและเลียชเวติมาก็อยู่บาวิเจดาเลียโลดราม่าเพจเลยนะเลียแค่ก็โอปอยญาติเผาโอปอยวิโอแม่อยู่และภาษีลดหย่อนตาวิชเวติมาตุกอยู่บาวิเจเลียแค่ก็ชเวอรอกูดาดีดาจาวิทปะตอชเวบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลยี่หิงาหาขอชกขอคอโลก็อยู่โตวิเจชะติมาเลียแกก็ไล่กากอกากิตุโยเฮเลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลไม่รอกปุราชาชมอไล่กากอเวมากาเจ้าโกเลหอกาหอเวเลหากาหากาจาลิชมอติผาโลโกยาอปอยเวอเมเยเลภาษีลดยอวิทปะตอปอยมากาโกโกเลหอเวนะยากาชเวอยู่บาวิเจแมเลียวเลียวคาชะติมาแตอาเวอยู่บาวิเจเลยค่ะก็ญาติเผ่าปอยเวอเมย่าและภาษีลดหย่อนวิกาปอยติพาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกะเพฮิวิโยลิชกายาสนาอจเจเวซาตาโยเมเลยยะค่ามาก็เลยมาก็เลยจีชาเวจีเตเซชาเวกาชูมาปิโอก็เวเลยอะโลเลยจะได้ปอเลียวค่ะแต่เวให้จำเมลีเอกติพากัวเลยหาวิโกวิแต่แล้วก็กะกิตุโยนะอยากค่ะมหาหายติแลหาวิโกวิอมัวคอโลจะเปาะเชียวิติพาลอกเจียตุโยเลชริปอวิอยาวเลียวค่ะแต่วิกาแห่แลกะชานีเวกาลิชนีแตนีเวกาAI กะเยเลชอกะเยเลลินพอเสพพอติแลฉันแตนีไกตุโยเจเลคือกฉกาบาสวัสดิการแห่งรัฐเลยออสเตปอก็ชนิดแต่นี่แล้วออสเตปอก็ตาพี่เวจะแล้วเลยฮับปัสเตนี่ฮิฮับปัท่าตากาเกตุโยเลยออสเตปอเรียกแต่แล้วกามากาเวเรียกอะคือออมเมพามาพาเวนะติชสุนิสฮับปัท่าล็อกโก้เช่นแผ่วิจิแม่เรียกกาบาสวัสดิการแห่งรัฐจ้าดาวิออรอซาตาติพา
ยูเวลาเลเลียวเวียวเนี่ยลาหุยติปัตตาโทมาลาวิโย

0: 这里可怜，把萨瓦迪卡很热，我比对摩龙特别来对跑奥咩，马追罗杰对跑那个贝托拉萨古马追罗杰开个对杜勒，卡卡个贵杜勒，过来哩多哈切维卡来个，哩诺去龙特别了，古鲁怪奈维达老罗古，了要尼拉胡亚对跑，达多哈达多起解，我罗古诺去维个。ข้อมูลออกปีจอวิทปาโตลีนอสก็คือมาจอกะเรียกกูลูกไก่เลน้อยตาเหล่ากัวติชมาฮิเจอยากฆ่ากูลูกไก่เนี่ยกากบะโตลาวิลโกอยากนี่คือพี่และกูลูกไก่เนี่ยเวตาลาโกสปอลโกก็กูกาวิเจเรียกกูวิเจแม่มากูโกข้อมูลมาจอกมากาลาวิแม่เรียกกัววิอันยาลาหุยาติพาเบอร์โทรศัพท์คือพี่เวเรียกจะแค่ติพาอยากฆ่านอลงทะเบียนยืนยาตัวแล้วกูลูกก็น้อยเวตาเหล่าโกอยากปีเจหรือเวลาโกเผาวิจิแมรี่ยืนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เก่าเวทปะตอหน้าติดเชติตุมาโลเจและเรียกงาคือบัตรสวัสดิการแห่งราอปิเตโมจะได้คือกาจ้าเชเวเรียอปิเจกามาแผ่กาจ้าเชเวกากากุเวเรียไม่โกอปิอุทากาเลยเจเวกาเตโมก็จอเวทปะตอหน้าเรียกแค่โกจะได้คือกาจ้าเชเวเตโมนะเรียลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์และคู่ลูกไก่น้อยเวตาลาโกธนาคารคอโลโกเกเลยืนยาตัวตนตุมาโลเจกาเดน่าเรียไล่กามาติเมพุมากาสักแกนเรียยืนยาตัวโตกามาติกับเผาเวลาสละเมาก็แหละเรียนาลุลาเวคาบิจเวเรียกกอกูลูกไก่หน่อยตาเราแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็แหละลิแม่ตาเราโกติชติตุมาลุเจติชสันทาลอนยาวิเจติโยเจเรียติชสันทาแล้วเมมาโตลามาผาเวลาโกเวลาโกกากอุทธรไกวิจิแม่เรียกกอหนอแล้วอุทธกาเรียมีกือติชไลจอแล้วก็ชุมาปีลาเรียกขันยิปออุทธกันนะลีโอเลียวคาแต่วิคัสมาเกลโกลีไม่กะดีชาวิติเซชาโลกกะลีชูมาปิลาลีขันยิปออุทรกันนะอย่าเช่นทางอากุไกเปอร์เลจะขอยี่หิงาหาขอชะก็ขอบาสวัสดิกาแห่งรัฐติพาปีเวเลียกาเพวิเลมากาเพวิโอเลียวคาคาคิกาโจวิเงื่อนไขก็เวนะแต่วิคัสโซกาเกปีเวเลมาเกลโกมากันนะลีโอโลกหาวิววิทาเจติลุปีไกตุโยเจเลียก
1: และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาศิลากาลาตุเวอโลซาตาติพาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลซเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจา

die.

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมือนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วไมชโยรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Media 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอ95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนเกอเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอียเนอุงควตาโอดาเลมิแน่นึมาหน่วยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู
1: กากตินากอลูกุมยาวยอซาดูจียงลังเนญานีมือสอปอสอชอโยกานาลูกาดูยอมือยอซาดูลานยาวนากอลูกุมยาวอุตาจอซาดูจียงลังเนญานีอุลูเมซาพิโรเดอฮอฟูเจอเดอกะดูฮอลวยยาแมซาพิโอปอดัวมามือเจ็บเกลันยังอาลาและอันตาซาวเนชอเชอไอโอดินยอซาโดนีลังเนอแมเอไชวีอามังเนซังมาบิญอยกะดูยากาบิโอฮาแมซือเดออเชฮอซีโชอุตาลาซาแมซินยาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจมยอซอปอซอชอเคท1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
2: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานในบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันในเออดูพ่ออีสอนนี่กะมาเล่าแน่กะมองขากาไก่กูญาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชอญางายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกเยงา

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: มาสุงค่า
2: ป๊อกว่า
0: เนาะซอง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

rồi anh nhớ tôi cho các bà chặt dưa chung dưa ai ở Nam mà ngơ à mấy chị lo thay phone này nó còn đi mấy chai con thi chai đi anh nhỉ Nam chả đi xa này chẳng thằng ai anh nhiều udu thama ai anh nhiều anh lù lo hè nhiêu chỉ còn đi ai anh thì có lo phải thằng phụ thằng chưa là mấy anh nhiều ngồi lại này chết là cứ đi lo anh nhiều ngã chân anh dưa อันนี้มันดอแล้วถ่ายพอนักกว่านี้พี่กระตุงแล้วกูมาอย่างนิวเชื่อมือขมามาอย่างนิวนั่นแต่นางมาแน่มีอุ้มดูแลพายได้เลยมาอย่างนิวมาแน่มีอุ้มดูนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ละไงอย่างนิวนายอย่างนี้นะฮะเนี่ยพอนักกว่านี้บอกเกลือคู่กอกคู่มาโคละกอกคู่กอกคู่เอ็มที่พายอยู่ยาสิเชกกิโลเฮละไงอย่างนิวนะเฟซบุ๊กพอในนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ที่พายอยู่ยาสิเชกกิโลเฮละไงอย่างนิวนาดิมาอาคารนอนักกว่านี้นอนักกว่านี้อยู่กระไงอย่างนิวกูสีบลาล้อมอที่โคไทยพอนักกว่านี้วันจันทร์แล้วเอเมียเนียวอันนั้นก็นี่เย่มิถุนายนนี่พังอายาโกเชื่อวิลอยเนียวเหนุจิคนนี้จะกาเล่เมียจิเรหุธรรมายเนียวกูป้ามาเคลมินายดอชาติบุ้มเล่บินหามายเนียวดอชาก็ป้าเรหุธารานาคนนี้อาชอมเบลเล่หมองาลอยเนียวแอบลาเล่บุธางายเนียชาอานามองายเนียวที่โคโรนาดามายเนียว

rồi anh yêu đồ cha các bác ơi cha chi không chứ anh ấy nón chín này cha thả ngay anh yêu hay là anh yêu con đi gà gà cho mà chỉ lo thể thay phone à yang khôn lá thư lẽ bù thả ngay anh yêu gà này tận na cha gà chỉ lẽ pha cha đã để mà anh yêu các bác ơi cha gà chỉ na con đi hay là nhà phu là nhà phu là chú hồ sa ơi lẽ ngay anh yêu ye phu là ye mi lo anh yêu à bé bé hôm nay con đi tiếp bữa na chỉ thằng con nhau tiếp bữa na à cứ phu là à là phu là ตาแดงผู้หลาเธอใหญ่ยังจะรออย่างนี้ตาแดงเธอมีนึกตาแดงและหนูร้านน่ากว่านี้และหูให้มาอินียันหนาแม่อย่างนี้เธอหนูเลยน่ากึ่งตื้อหนูเลยยารอน่าทะเลเนี่ยยาหยดตาผู้หลาเลยท่านอินเนี่ยรอหมอจุก็ขอท่านอินเนี่ยคุณรู้ยาลาสาลอยอย่างนี้ตาแดงก็มันน่ากว่านี้ตาแดงแล้วก็น่ากว่านี้ยังให้ทาจีเลยไอ้เนี่ยแม่อย่างนี้ยาเธอติปวนาเงี้ยจีเนี่ยท่านเลยอย่างนี้ทะเลเชี่ยก็มาทะเลนี่คุณรู้ไงน่าขบิ้งผู้หลาน่าเธอเลยกึ่งตื้อรออย่างนี้เป็นว่าแล้วคนนี้อยู่หาเลยบ่แม่อยากเลยบ่แม่อย่างนี้ที่มีเนี่ยอังกฤษปีละคนนี้แล้วอยากสัตว์ฐานเนี่ยตุลุยบิจามะอย่างนี้อยากเลยก็นายตีเลยก็ดูมาเจอนุบาลเลยดูมาเจยูเลยดีคงอ่ะที่ว่าปีหน้ากึ่งเตอร์นี่อาชัวแล้วอาจจะจะสามารถดูมอเอ็ดพับปีเลยฐานเลยอย่างนี้อามีอนุคนนี้มาเยี่ยเลยอามีอนุคนนี้นับเบจุมีมาเยี่ยเลยเลยพัฒนาเรื่องคนนี้ก็หูให้เออตัวพันนาพจน์นะพันยงเลยพันยงเลยที่จอมาทะเลนี่ยามีเนี่ยมหัศจรรย์ยามีเนี่ยรอยอย่างนี้ถึงมีเนี่ยเออคนนี้สนิยายงาแล้วไอ้ด้านไหนมาอย่างนี้อย่าพูดละอย่าพูดละพันยงเลยนะมาดาพันยงเลยท่านเนี่ยนิ่งๆเนาะนิ่งๆเลยท่านเนี่ยพัฒนาเนี่ยสิจะทันยงเลยอย่างนี้ถึงมีเนี่ยยังงาแล้วที่พนักรูปนะคนนี้นักการเฮียนั้นนักการยาช่างอะไรอย่างนี้ถึงมีเนี่ยคือคนนี้ยังมีรอยอย่างนี้นะอย่าหาจื้อยูบูเลยบีเอ็นงอยาบูลาลอยยูอะลาบูลาจือแล้วอายุมาเสียใจติดเลยหูยุทานลอยยูน่าอยู่ห่าแล้วบาหูฮีคนนี้อยู่ห่าแล้วคุณรู้บนหน้าก็ยังมึงอะไรเนี่ยแล้วอยู่ห่าชนเนี่ยมันกลิ่นนี่รอน่าอยาเธอลาสังเกตเนจิลอยยูบูเลยมึงน่าหน้าจอนี่พันนี้กับพันนี้หน้าจอนี่ก็เนี่ยยามีเนี่ยมาลาสัญญามีรอที่ปวนาจีจากคนนี้อาลาพ่อมาจีบุน่าเชื้อโรคแล้วคู่เดือคู่เลี้ยงไงอย่างเนี้ยที่มีนาจีจีขอปิดอะไรยังไงน่าหัวจับผู้ลาจากเลยหัวจีโยจ่ายจ่าเลยอันไหนไงอย่างเนี้ยไอจู่ไอบุบุเลยไอตรงอะไรน่าชกมาจีรอโคโรอุเย่ผู้ลาเย่ผู้ลาเย่น่าคนนี้อุเย่ผู้ลาเย่จากเลยโยฮะโยจุ่มผู้ลาจะจ่ายย่อยๆถ้าจ่ายแล้วไงอย่างนี้อย่าหามุดดูมาเมื่อไรลอยอย่างนี้น่าก็ตัวอยากก็ตัวของเงื่อนชกมาของเงื่อนอย่างน่าหัวเฮน่าคนนี้พยายามเพียงหงายตอนไหนเจียนเยียนเนี่ยบุคคาผู้ละล้อน่าอามาดาดคนนี้ยังไงอีคนนี้พยายามคนนี้ยังงานยังยุ่งงานเนี่ยมั้งอุลังเงกับเพื่อนกันละคนนี้อุยเดนน่าเหรอพยายามมองน่าเดออาเดชิจินเลยอย่างนี้ไออุเลกุมอุเลกุงาเดออาหน้าคนนี้อีกคนเล็กก็น่าจะโตเล็กจุ่มจีน่าคนนี้อาพยาคอพยาลายามีทำไมจืดแต่อาณาคนนี้อยู่อาณาเขาคงไม่จืดเยอะอย่างเงี้ยแล้วมึงน่าครูด่าจนน่าก็เลยจะทำพยาลายาทำไมเนี่ยบ่ช่างผู้ละเอียน่ามาด่าคนนี้สนอบล้อผู้ละนอแล้วสนอเต้ผู้ละนอน่าคนนี้แล้วดุที่เที่ยงยังไงอย่างเงี้ยน่าเชื่อกูผู้ละยังแล้วเขาก็ยังแล้วไงทำไมเนี่ยอยู่ห่าทำไมเนี่ยครูปิดร้านน่าลอยอย่างเงี้ยอย่าผู้หลายกระเป๋าผู้หลายอุ้ยผู้หลามาบิดเอาเลยกระเป๋าเออโคโลอย่าหัวสาจิโรสารพิดุมผู้หลายโคโลมาบิดเอาพาลอยอย่างนี้ที่มีบุคคาเออยาบานเองไงยังก็ตัวล้อน่าอย่าอยู่ที่ตีเออน่าคนนี้อันนู้นบ้านน่าคนนี้เพียงห้องผู้หลายบิดุมพาเออยาดอนเนี่ยจิโรเพียงห้องผู้หลายละดีผู้หลายบิดุมพาไอ้เมื่อยมาเดาท่านน่าหัวหินน่ามาจามิโรคุณน่ามาจามิโรอย่างนี้น่าอยู่หากระเป๋าเธอตู้ดอนท่านเนี่ยเลยหุ่นท่านเนี่ยบิดาจีพัดจีอยู่ที่ตีเลยจะน่าโคโลโคดอนท่านเนี่ยลอยอย่างนี้เดาเงี้ยจ้าอะก็คุ้มมาคู่เนื้อเฮ้ยบิจิกเนี่ยมีชุดนุ่งผ้าคนนี้มากางอะไรไงอย่างเงี้ยน่าเพียงก็ตัวอยู่น่าชกมาคนเงื้อยี่สันเนื้อยทู่เลยมาทู่นี่เลยบัลเล่เนี่ยคุรู้ถ่ายเทเลยงาเราอย่างเงี้ยยศยศน้องมาเนี่ยคุรู้ยายาเหล่มทางานเนี่ยน่าที่มีเนี่ยยังก็ตัวหัวเนี่ยอุลังนะคนนี้อันที่มาจียาหัวจิโรอีน่าอุลังเนี่ยยาหัวจีจีนางามีนุยนิงาล่ะเลยอุดุยนนนงามีล่ะเลยจูเงาอุมาอิงาล่ะเลยอุเปเปงาล่ะเลยยาเอตุลุยาหัวจิโรมึงน่ายาเธอนังการีก็จอยเมีย
有哈啊努巴那个男的贴贴湖边那牛肋个又烤没了牛，他们呢啊就罗人家嘞呀那哈可偏不了就罗人家嘞。那个，你穿的裙啊啦，那也好生啊，人家那和过年，我爷爷咩，姐姐啊，像普朗啊，人家那，你看啦，后来葫芦也好生的咯，那大个都碰见他那个，来着来普朗不洗不洗，那也普朗那过年，我几撮个人那，我干了改了啊，人家也带我和过去哈过年，来就唱也唱啊咯，也唱。那有卡个了，那过年那家不拉过年，他那么比好呢？哎呀，个了那比有卡呢咯，人家好家家个了那好家比家嘞，俺爷爷嘛家呢过年嘛也比伊个咯。俺们个拍个郎家嘛个了那么比家的，我那个如果俺爷不包也比家咯，人家他们呢，你看呢，就就葫芦家家家的比伊呢咯，人家。包黑跟那过年有哈样，跟那有哈苦活都比较慢，人家他们呢，和过年有爷爷个哥个呢，啊就有好啥嘞，也好啥嘞，我有哈好啥个我嘞，也得那过年黑应该就有好啥嘞，那就干嘛得那样个，不然应该就有好啥嘞个，啊刚个啦又进来了，也有有个那咯，有个那嘞。一煮他们那么样哎，人家一煮羊个都一煮葫芦肉，让他那老人哟，他妈的个都爸不成一人男个一人女呐，一煮也皮肉卖人家嘛卖瓜，这这葫芦也都卖，一煮到都滴木木啊，这人家又干那老人哟，和我们那过年又叫那个红一过年煮干那又干那我们人家和过年，我爷爷哎就好傻嘞，就干的那嘛人哟。那个爸儿嘞，我们他听那过年的嘛有啊，那老爷牛，空中嘞没了把什么的干海拉嘞没老爷牛，和刚和那过年有啊，那我嘞人家得老爷牛，那要是得过我，要得过我嘞，我吧。啊，那确实，是啷个爷爷又完了咯？确实，那前面和阿弟们那讲和，阿就老不啷个嘞？那家婆咯，爷爷个接到了面，确实那大嘞也是伢的咯，爷爷。那是在那过年，我把空搞得影响的那过年咯，爷爷。啊，那地那也是不啦那，来个娘啊，爷爷，可买的过年，啊，那地呢那。有几那有嘛那怕嘞那有那我那第一个伢伢也牛，那个姐伊那比较高，可能老也牛，还有妈妈老呢嘞嘛把家里些爷伢的嘛个把阿妈的，有哈不呢老用怕死嘞，还嘛比伢嘞，还有嘛被车伢爷伢的嘛那有那天个被车呢，和那个呢，还有嘛那有乐嘞。พ่อผู้เจ้ามาด่าเลยภาษีอย่างบินเนี่ยลูกอย่างภาษีเลยเดี๋ยวมาบียาเอ้ยเฮ้ยคุณนายโยเลจิงอะไรเนี่ยบียามาเลยเธอเมียอยู่วันเอาข่าวก็เธอเมียตุลุงเงาเมียอยู่วันเอาคุณลูกอาจจะเจ้าเนี่ยมาย้ายเลยอยู่วันเอาช่วยสายกันเนี่ยมาย้ายเลยติดต่อพ่อของเงาข่าวพ่อของเงาเธอเมียเลยจีเลยคุณลูกเอ้ยเมียรัฐบาลจีดิมันเนี่ยชกามาชกาได้อยู่วันนั้นยังนี่เนี่ยเหรอยมันนี่กายเนี่ยเราอย่างนี้ว่ายมันจีเป็นเช่นเนี่ยอีนั่นนะบินเหตุมาเลยแม่ยังเนี่ยแล้วบุ๋มแม่คนเนี่ยยมันเลยอีนั่นบินเหตุมาเลยเหรอเหรอคนนี้นัทบ้านเหรอหือลูกยมภาษีเดือดบียามาเลยเงิดาลังอายังเนี่ยยมันเงิดาลานเนี่ยบุ๋มหือโมเนี่ยนี่สอนเลยสอนพยนันนาเลยเงี้ยพัจจาสอนเนี่ยมาเยี่ยนโยกำนักคนนี้ยมือไม่ลอยวันเอาเลยเทียเลยเจเนเอเนอุปราชธรรมบาลเนฮอร์โมนเนี่ยลอยเยี่ยนโยหุ่มนักคนนี้ก้าวข้อนักคนนี้อายุมาเอาดีบียามาเลยเอพังอายเยี่ยนนี่ชอว์งั้นสุดท้ายตาฮอร์โมนเนี่ยพัเอพังมาเยี่ยนโยกำนักยมันเนี่ยอินทร์คุลุงเอมาเลยเอถ้าแต่เสียเยี่ยนหุ่มนักคนเนี่ยดีมาสวัสดีการเห็นลาหิวงายเยี่ยนโยอายันโยเหงามจืออันที่มาอันที่มาตั้งตาโจขยันดูรอยเยี่ยนโยเฟบูผู้ละนี่อาดูนี่อันยาดูอยู่หาเจเจผู้ละมายาลุนิวยังเลยรอยเยี่ยนโยอีสันนิวโคโรลูน่าคนนี้อยู่หาดูละงาเลยเอถางายันโยอามาดาคนนี้อยู่หายาผู้ละคนนี้โคโรมายาลุงาเลยจะได้เนี่ยมาติปุติโกติโกรอยเยี่ยนโยอาเบเบมน่ารอยเยี่ยนโย
有还有也前面头老我把十步就也偏行，我不往他后来也牛前面后来前面后黑前面后来没靠同的后面也他妈的葫芦没也罗杰也伢飞不不来罗罗也牛，前面呢那也前面后个往他面后黑前面个个面，你嘛葫芦龙那个呢，提婆那也不那个呢，后来得嘞啊，吃嘛没得么那罗也牛，所以他就不来，都罗么那罗都。มีแน่คือคนนี้มามึงอ่ะแรงอ่ะอย่างเนี้ยน่ายิ้มถิ่มหน้าคนนี้อย่าอย่าเสือในจู่ผู้หลับนี่ไงโลเลยสระว่ายน้ำเลยก็เสือในไงลอยอย่างเนี้ยอย่าเอออย่าถือชูว่ายน้ำหน้ากูรู้ถอหน้าปุ๊บปุ๊บเลยไม่ลอยอย่างเนี้ยเลยไอ้ฉันนี่มาขานี่ลอยอย่างเนี้ยคือคนนี้โยกกาเลยมาลงหน้ามายาลงอ่ะอย่างเนี้ยอาจจะมีแน่น่ะอาชอกูป้าอย่าหาอย่าผู้หลังตัวแพ้ก็จ่อกูรู้ฟิบุพเนลงหน้ารอเลยอาบ้าตัวจีท่านเนี่ยจ่อเลยพยายามเลยรู้ท่านเนี่ยเราเห็นอยู่อามาดามาจงเงี้ยคุรุอยากจงการคุรุยังบุษลูจังเลงอาเจียเนี่ยเลยอับไปมีอยู่ท่านเนี่ยหมอหมอหมอหมอเราเห็นอยู่ตัวมีเนี่ยช่วยน้ำเธอมาขามีเนี่ยเราเห็นอยู่ที่การนักคนนี้บัลเล่นี่เลยมีเราเห็นอยู่ตัวมีเนี่ยคือคนนี้ลูน่าเลยอยากหายาพลัดเดลงาเลงาเนี่ยทุ่มทิมหน้ามาประชาชนมาเกิดเลยอยากเชื่อมเธอเราเห็นอยู่บ้านนั่นเรียนพูดละตัวเองอ่ะเราคือคนนี้มายาดอกอันเจียเนี่ยมายาอันเนี่ยเจียชอเล่อยู่หาจีช่วยยาเฮือกมามือเฮือกมือเล่มาหอดูยังไม่รออย่างนี้อยู่นะที่มาเออชอละไงยอมมือรู้ตัวเมียอายุมานานิ้วตัวแพ้คุโรโจเนี่ยยอมมานาคุโรสิญานาว่าเดือดปีเกิดเธอมาจะสิญานาเขาจะไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบับพระชาโชเธอผู้ไหลเลยจะเนี่ยจะมีมือใจเฮือกไงเนี่ยเฮือกรู้ว่าเขาพาอุ้มแม่จีมือใจยังไงเนี่ยแบบประชาชนเธอในรอบมาเกิดเธอในรอบน่าเชื่อมันเลยพูดละตัวรู้กุมน้ำมาเจไม่ใช่ชีเนงาเฮือกบุมาเล่หนูบุมาเล่เลยอยู่ฮะอภิบาลพูดละคุณรู้สิดาพูดละสาเล่เฮือดึงพาเลี้ยงไงเนี่ยน่าอึมทิมน่ากว่านี้เฮก้าก้าจอยเลยงั้นพี่นุ่งก้าใจเลยตุลุมายาเอจีมือจูน้ำเจติป่อยมายาลงอายเนี่ยเฮก้าพี่นุ่งงั้นอเมก้าจอยเลยนี่ก้าจอยอามาเฮียเต้กูรู้จอยเลยน้ำเจอะชมิชาชีเลยไม่รออย่างนี้เลยอยากชิ่งเดือดของเอออยากเลยอามาดึงอามาเต้จูน่าอยากเต้จูน่าเลยอยู่ก็อยู่จูเน่โหกูรู้จงอายเนี่ยตัวมีเน่คือคนนี้ที่จีมายาลงเจอย่างเนี่ยน่างามทิมนะคนนี้เฮ้ยอยู่หาอย่ารออายุมาเธอติปอนันมาแพ้ติปอนันมือติปอนันขอเผื่อผ่าเลยนะหางเงือจีเลยเฟบูพอมายาลวงจีเหมือนอาชอคืออาจีอยู่หาอาจีจังเลยอยู่อาชอสิญาจีน่าเงี้ยสิญาญาน่าเงี้ยมาเมื่อเจียเนี่ยคือคนนี้อยู่หาดูแลจีแต่งาเลยคุรุเอมาบีลงเลยถลุงเลยเฟบูพอถลุงเลยเฟบูพอเงือติดต่อขอเงืออยู่หาชอคุรุเงี้ยสิญาน่าเงี้ยดูแลมีเนี่ยคุรุเอถลุงแรงอายนิวกูหุ่มที่หุ่มน่าลอยนิวอยู่หายาเล่คือร่างเงลอยนิวอายุมาหน้าอุจิพอของเงอพัฒนาการของเงอแรงงานลอยนิวอยู่หายาเธอคุโรคุโรอาชีจื้อคุโรคือล่าอุดุเล่นหนุ่มพอคุโรคุโรแก่เล่นึกมาผ่อนในคุโรแก่เล่อยากเออหน้าหางเงอจื้อจื้อมาอยากดองอาเจียนยาอาจิมินแน่น่าอาชออยู่หางน้ำมาซีดก็จอเลยคุรู้ชอลังเงยชอลังอะไรเฮลี่ดิมยูจินาสิญาจินาก็มาเมื่อจิโรยันยูสิมทิมนาสัยมนา

0: ถ้าหื้อว่าทอทอทะทะลุงและง่ายอย่างเงี้ยให้หื้อกว่านี้ยมมือเมียจะกันได้ละมาอย่างนิ้วเราเยี่ยนยูยูจีคนนี้อายามคนนี้จีกระงายเยี่ยนยูกันแต่นาใครจะกาเลยบินาแม่ใครอายามกาเจราเราเยี่ยนยูก็ไปชาหุ่นนะคนนี้อมือมีก็เลยนะอาดูอาจือเลยช้าทางอายเยี่ยนยูเหนือเนี่ยช้าทางอาก็ไปยาเจรานะก็ใครจะกาเลยบินามาเยี่ยนยูงาคนนี้อายามยูวานากระหึมมาล้อก็ไปอายามที่โคโลโจเนี่ยหูบาเชล่าก็ที่โคโลโจก็ลาล้อเยี่ยนยูก็เนี่ยตอนนั้นเยี่ยนยูคนนี้อยู่กับอายามชาเลเมย์มือพายุกันเนี่ยมาคุมามือเนี่ยนิสโออุสพอเยล้านเนี่ยอุลักนี่พัฒน์พูดถึงจุดมาเยี่ยนยูนี่จีน่ายูวานากระหึมมาดูทำมา
1: เขาเจ็บมาจ้ามีอาบีเลยอาเจ

做呀我来面来你妈妈呀做呀我来面来我就去马路走路我来面来

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5: นางทิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้ารถโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
6: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brands เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านล้านบาทส ะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเฟอร์
1: เหมือนซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1333

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เข้าหักกันเป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
2: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งนั้นเข้าอยาก
3: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
4: ลูหมอหักกันมือไปตายลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องพงยินถ่อมเฮาค่ะดังเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันที่นตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขาหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยแซ่พ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะตอนดานในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันจันทร์ที่8เหลือนทน62เหงปลาย26ปีไต้21ปากปลายเศร้าปีก็สา1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเหลือน7หลวง8คำในวันเมื่อในพบทบจำเขาผู้ปืนเผาแลผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออ้อยแซ่ป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะจนดันในวันเมื่อในเฮาค่ะมาพบทบจอมกันเดี๋ยวก็ปีน้องเขาชอมอยู่ดีเหลือตั้งเหลือในนั่นก็เฮอปีน้องเฮาเขานั่นมาตรงตักกันเข้ามาในนั่นค่ะเตยินจมเตว่าว่าป้ออําสุดอําเซ็งเหี่ยวค่ะป้อมแม่พี่น้องเฮาเขาอ่อนดังในตอนที่1ในติอ่อนเอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีฝากตอนจู่ถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะป้อเป็นตั้งป้อท่องจึงไทยตั้งเจตวันเก้งใหม่ในจึงในนั่นค่ะป้อเดมาโดยในนั่นคาเดมี่ฝนล้มหูปากมัน 60% ในพื้นที่หลายๆเจตวันหลายๆองตีกําเหลวเตตกน้ําหลายๆตีในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาย้อนเปิ้นนั้นเลยพี่น้องเขาก็ถูกดีแลรู้ล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปไฮรอดเพคโคของเฮิรนเยอุจาปิกเจเฮาคาและดูสัตว์อันจังมีกล้องเตจังเข้ามาในเฮิรนในเยเฮาคานั่นหลูเลยฟังกันไว้เตเตวาวาในนั่นฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงจึงหนังไหนค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะโยกอเฮ็ดให้ฝนตกหลายวันมานั่นในคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละพี่น้องเขาหลูเลยฟังโตพอถึงวันที่12 13พุ่นเหี่ยวไหนค่ะยื่นเบอร์สั่งน่ะยื่นบ่ว่าฝนตกมาไหนนั่นค่ะเฮ็ดให้ทั้งสิตอนเก่งใหม่ฝนตกมาหมอก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยก็นําในอื่นน้องอําตันกว่าในตอนําอันมันออกกว่านั้นค่ะเนาะเฮ็ดให้อื่นน้องกว่าหลายเส้นตาสายตั้งเหมือนกันอันนี้ก็เตเลยว่าย่ําไปเจอข้าวฝนเตเตย่ําไปตกน้ําเตเตก็ยังเป็นเจ้าหนังไหนแล้วเหย่าเนี่ยค่ะหลูเลยหางเฮียนหลูเลยคึงปองให้สร้างกันหนังหื้อนําบ่ติอําทุ่มไหนนั่นเอามาฝากตวนจู่ถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะออาวันเสาร์อาทิตย์ไหนๆฝนตกแล้วคือนําเนี่ยในค่ะพี่น้องเขาพักผ้าผ้าห้องก็หลูเลยฟังกันไว้ซ้อมตาเจออันอยู่ต่างดินสี่เหลี่ยมนั่นเองก็ถูกดีเลยฟังไว้เหมือนกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงว่าซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขามาด้วยเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาข่าวเงาทางอีกวันหนึ่งเยาะก่อทางเมืองไต้ก่อส่วนหมักเข้าเต้าน้ำก็ลู่ซุ่มหนำค่ะดีเจเว้งปางร้องเมืองไต้ปอจันนั่นเองก็ฝนตกหายใหญ่หาลงค่ะเซเลส่วนหมักเข้าเต้าน้ำก้นวันเขามีลองลู่ซุ่มกว่าตั้งน้ำในนั่นค่ะอพี่น้องเขาเขากำนันและอันลู่ซุ่มก็เหมือนหนังว่าสวนเขากาบสวนโทและหมักคือส้มจึงเจ้าในก้นวันเขาก็เลยปึงการผูกซ้อมเจ้าในกล้วยและลู่ซุ่มไว้ในนั่นค่ะย่ำเหลียวเขามาในเขาคือเขาฝนยาวอยู่ที่ฝ่ายมีบุญพรปืนเผาให้ฟังสติลองสับเพสภาวะน้ำท่วมน้ำร่องและส่วนหมักเข้าเต้าน้ำเตะอ่ำจังลู่ซุ่มนั่นในก็ฝากฟังให้กูก็นั่นฟังกันไว้ยกก็ชมด้วยข่าวเงากันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะการให้การสวนให้มันลำลองแน่นดอนแต่เพราะว่าจัดปันก้นเฮ็ดไทยเฮ็ดศูนย์นั่นค่ะมันก็ตีเลยมุ่งมองว่าเพียวตีตีจ้อนเวกเวกในค่ะเนาะขึ้นผิกมันว่าตีเลยเฮ็ดถือหน้าลิ้นมันโปเตลีเสียมเสื่อหนังในนั่นก็เป็นการผูกซ้อมแต่หาว่าใจข้าวยามอีดอ่อนหนึ่งสี่เลือนห้าเลือนหนึ่งปีห้าหกเลือนแปดเลือนห้าเจมเจื้อหนังไหนอยู่ที่ว่าหมักเข้าเท่าน้ำอันเท่าขับผูกนั่นมันเดี๋ยวใจข้าวยามหมอกกาหือในนั่นอันนี้ก็ฝากให้ปอก้นเฮ็ดไทยเฮ็ดศูนย์นครนั่นหลู่หลอมได้ถึงลองหมักเข้าเท่าน้ำเป็นเพศเนี่ยก็หลู่เลยห่างเฮียนหับห้องไหวหนังหือว่าได้อ่ำซุ่มน้ำนั่นเจื้อหนังไหนค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาปอเดี๋ยวมาลัดลองศูนย์ตึกให้สวนหน้าที่เฮามีอยู่นั่นในคะเนาะย่ําพ้องตะเหลวนั่นในค่ะเฮาติเลยฮู้ว่าการผูกซ้อมนั่นในจึงหน้าลิ้นเฮาค่ะนั่นติเลยผูกอีสังอย่าไปผูกอันนั้นอันเร็วเออ2 3ปอกมาเปลี่ยนไปหลายๆพอกหนังหื้อหน้าลิ้นผูกซ้อมเฮาค่ะนั่นมันติลีติอ้วนติเมียนกันตั้งหมักเข้าเต้าน้ําอันเฮาค่ะติผูกนั่นซึ่งนั้นค่ะนะอันนี้ก็ลําลองย่อก็ฝุ่นสภาวะฝุ่นสภาวะนี่ก็ลําลองนะมาติเป็นคีโวขี้ไก่ขี้หังขี้หมูขี้ควายซึ่งไหนค่ะเนาะก็มันนำบนกฏเสิร์ฟเยาะก็ตัวหนังอย่าไปว่าสังขายย้อนน้อมค่ะผุนสภาวะอันนั้นว่าขี้วัวขี้ไก่ขี้ไก่ในก็เป็นไก่เลี้ยงเป็นเมี้ยงเป็นไก่อันเปิ้นมันทำติดเจียมผ้าติดให้ในนางลินมันแข็งอ่ะหมักเขาตัวนั้นหมักอันติดอ่ำเกี้ยค่ะในกฏเปลี่ยนได้ก็นั่นแหละตัว
ผูกซ้อมเฮาขาอันเฮาขาติผูกนั่นในซึงเฮาก็เลยฮู้ว่ามันส่งเกียกซึงหือกอบนั้นแต่เหลียวในอันเป็นตีลื้อหลังกันอยู่ย่ําตั้งวานเฮาเมืองเฮานั่นก็ได้เป็นลองผุ่นผุ่นเมลินผุ่นเฮ็ดให้มักเขาตอนนําสู่มักเข้มในนั้นค่ะกอบนั้นแลเพราะว่าเฮาขาอําได้ลงมือเฮ็ดด้วยทัดด้วยอันตั้งนั่นในเฮาขายๆก้วยในจึงบางลองมาในนาลินผูกซ้อมวันนึงแหละวันนึงตีนึงแหละตีนึงนั่นมันอ่ําเจอมันอ่ําเจอว่ามันติเหมือนกันเนาะพี่น้องเฮาขาวค่ะก็นั้นแหละใครฝากไว้ปันว่าเนี่ยลองการผูกซ้อมนั่นหน้าลิ้นตีนึงแหละตีนึงเนี่ยมันอ่ําเหมือนกันเฮาเตกาลาดว่าถ้าเป็นก้นขายมาเนี่ยแหละเตกาลาดว่าใส่เลยกูตีฮัลโหลเลยขายกันรู้เนาะใส่เลยกูตีหน้าลิ้นเหมือนนึกก็มันติมีปันจังนั้นจังไหนเอ้อเนี่ยมันก็อ่ําเจอเยอะก็ลองปันปื้นฮู้ตั้งหันคาวันก้นเมืองหมังก็เปิ้นก็มีลองต้องกึ้มเลยน้ำหึงใจไหลหึงต้องแก่นแข็งแท้มันก็ต้องลืมๆเหมือนคาเนี่ยต้องลืมๆพี่น้องเขาอะแบบนั้นลองตั้งเจอในนั้นพี่น้องเขาก็หลู่ไหลฟังกันไว้ซ้อมในนั้นค่ะพี่น้องเขาบางอันมันเดี๋ยวเจอตอนตาผูกผุ่นอันไหนมันเดี๋ยวเจอตอนตาผูกเขากะเขากะว่าทำเดี๋ยวมีเจอพันมันแทงก่อน380นะ80นะ60นะมันเดี๋ยวมีแทงหลุดเลยเจอเฮอร์เมียนจอมเพราะบางอันมันดีใจตอนตาสนอ้อยก็จะได้เจอผุ่นแทงอันหนึ่งเข้าก็จะได้เจอผุ่นแทงอันหนึ่งอ่ำเจอว่าเตะเลยเอาผุ่นในเหวมาเจอกูอันคนเข้ารอกันที่ไหนก็อ่ำเจอเลยมาอันมันก็จะมี16ค่ะ15มันมีค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งอันในนั่นวันเฮาเมืองเฮาในอีหยังเปิ้นว่าลีในก็รีโมทในกะมีเงินค่ำในเนาะ11ปากว่า2ปาก3ปากซื้อใส่ยอกําในเพราะว่าใส่เอาอําเมียเนี่ยบ่มีคนก็หลายก้อนนึงออกมาว่าผุ่นอันเฮาขาซื้อในมันอําเมียนมันอําออกลีอ่ะคนขายมันก็ชุกสักหมดอ่ะอ่อนอ่านหมดอ่ะผิดกันนึงออนไลน์บ่นําลงกว่าสิ่งมังก้มหัดลัดบ่ลัดกว่าเขาเป็นจุ่มใหญ่จุ่มลงบ่เขาลามามันนั่นมันก็ทําบ่มาลัดทําก็ว่าหั่งเปิ้นก็นั้นเลยลองตั้งอันในคาราดว่าฝุ่นผุ่นสภาวะผุ่นใส่มาเข้าเต้าน้ำมันเจออําเหมือนกันสี่อันเยาก็นาลินผูกซ้อมเฮาขานั่นมันก็อําเหมือนกันตีนึงลินเหลียงตีนึงลินแข็งตีนึงลินเจียมตีนั้นลินนึงจางมันเป็นจังไหนก็แบบนั้นแหละเฮาโหลเลยเฮียนฮู้อันในนำๆตอนดาเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นเฮาขายก็ได้เฮาก็ลงปุ้นตีเฮาก็ถ่ายแคบหางต่างตีให้มันมาเข้าเต้าน้ำขึ้นโป่งมามาละให้ได้มันไรค่ะล่ะก็หังล่ะเงินตื่นละเนาะค่ะเฮ็ดมาตาได้เลย1ปี1ปีส่วนมาเข้าเต้าน้ําส่วนโทนส่วนเขากาเพราะค่ะนั่นไงเฮาหาอ่านโหปีมันต้องได้ไรก็แม่มาซื้อตอนตาได้มาเข้าเต้าน้ําดีหําลีมาเนี่ยซุ้มก็นั่นแหละให้มีปุ่นพรตอนตาได้ห้องรับเอาลองในซ้อมอําเจอว่าลองตุ่มย้อนมันนั่นเตอํามีอําเจอว่าข้างเฮาในรีโมทอําเจอว่าข้างเฮาในอําลีซะอีกก็นั่นแหละบ่กล้าไม่ขายเขาตั้งหลายตั้งสิ่งเหล็กหนุ่มเฒ่าใจหญิง3ปาน7แสนพี่น้องเขาหลู่เลยเฮียนฮู้เยอะก็ตีเลยยอมรับเกี่ยวกับไปลองพรตุ่มย้อนอันติมันติสึบเข้ามาปันเฮาค่ะเยอะก็เต็มมีล็อกไลน์แกลิซึ่งหือเต็มมีล็อกไลน์ตอบซึ่งหือเนาะอันนั้นลําลองย้อนว่าพี่น้องใต้เฮาค่ะได้หมอยุ่มเปิ้นง่ายหมอปันแห้งเจอหมอเก่งเจอหมออีหลู่เปิ้นง่ายมันก็จังเฮียงซุ่มเงินกะยาวมันก็บ่มีทางคัดเจอคือบ่ให้สั่งมันก็ไหลเตะค่ะอ๋อก็นั่นแหละการโยงเนียงการกล้าการขายอันเป็นโยงเนียงเครือข่ายเจิมเจอในในมันก็ถามว่าปีหมูขาวโน่นในจ่องยามเขามาฮะอยู่เมืองไทยตั้งหึงแหน่มหันมักมีเสียปอกมักเขาจมห้องการเฮาขายอะไรติมักมีเงินคําบ่อยู่ก็ในกําหนดนั้นแหละข้าเกิดเมืองไทยค่ะข้าฮู้เฮียนฮู้มานํานะเข้ากูอันเนี่ยค่ะป้อเฮาอ่ําหมอเป็ดเปิ้นป้อเฮาอ่ําหมอส้นห้วยเปิ้นเตเตในขาซ้ําป้อขาอ่ําเจออ่ําเฮ็ดเด้ค่ะซ้ําหมอก็นั่นแหละมันก็ถามว่าปีหมูขานุ่นตายหังล่ะเจออีสังล่ะป้อขามาลัดอาลูกกาน่ะลุงนั่นอย่าขาก็จังสืบจั่วมาว่ามันก็ป้อขามาลัดว่าอ่ํากาลูกในอ่ําลีโยกูน่ะเฮาก๋วยก็จังสืบจั่วแมวมันอย่ามีคน
เอาห้องเฮาขามาใครใจจําด้วยผือกว่าเนี่ยเขายําเจออีหยังมาได้ฮู้พอได้เปลี่ยนเครื่องเจอสกินแคร์ว่าในอันต้านานในเฮาเลยกึดเรืออันเก่านั่นให้ก่อนพอจองได้ฮู้ว่าเฮาแพ้อันแล้วเฮาอําถูกแม่นจําอันแล้วบางอันมันมีทักษะเสียร้อยมาให้นะคะมันก็ติยับก้มนั้นเลยฮัลโหลเลยคือดื้อคืออย่างหมอกหนึ่งเรือนก่อนยังขึ้นใจทางตัวใหม่มันก็ยำใจนะผมมาใจอันนี้ว่าเอามันลีน่ากวัยเออก็เพราะว่ามันติมิดพรตุ่มหย่อนมันติเลยห้อมหับให้ไรกูลองกูอันเท่าติเลยยอมหับให้ไรเยอะก็เขาก็ถูกลีไรมีลองตั้งที่เขาตอบอันเปิ้นให้ไรนั่นจอมเฮ็ดอีสังเสริมว่าอย่าไปเฮ็ดเป็นก้นอ่ำห่วมหางหูหรือฮาละเปิ้นกว่าดีเลยกว่าเปิ้นเฮ็ดอีสังก็เฮ็ดเปิ้นกินอันไหนก็กินในมังมิวมาเขาก็กินอ่ำฉุกแม่นมันก็ว่าเฮียงปิ่มกินอันยาอันไหนล่ะเฮียงปิ่มกินคอลลาเจนเฮียงปิ่มกินโปรตีนอันไหนล่ะจองฮู้ค่ะโปรตีนอันวานั่นมันอ่ำเจอว่าอ่ำมีพรดีมันมีพรดีกล้วยกาว่าสังเจอว่าในตัวก้นเฮาขาในตัวเกาขาในนี่แหละมีเจอธาตุสารอันดีกับเตอร์มันอีกหนึ่งกินโปรตีนกว่าเยอะเนี่ยก็เพิ่มให้เธอเซนเซลแกนสาขานั้นมันแผ่ล่ามขึ้นมาในขาจังเป็นแกนสากว่าไรปีปีหน่าหลงเฮียงปีอ่ำกินอ่ะดีช็อกอันเป็นวานนั่นเฮ็ดให้ปุ่มอ่ำไข่นำไขมันในตัวที่ลดย่อมลงมาจ้องหูคาหือว่ามอยาเปิ้นลาด้วยว่ากินอันตีดิทอกกันน้ำๆในตาสิก็ไม่มันกับเปลี่ยนเฮ็ดเธอเครื่องอังกาเฮาค่ะเหตุการณ์จ้อมหนังอันเฮากินนั่นก็ไม่มื้อเลยเฮากินไหนสู้กว่าภายลงกว่าอําไรต้องอํากว่าต้องปิกต้องคนต้นหักบ่กินนั้นแล้วจ้องไกลกว่าก็ไม่บ่กินเฮ็ดอันในกว่าติ๊กๆในอํามีสังเหี่ยวในซึงจางเฮ็ดเธอจางเป็นแก่นสาดล้ําใส่ไรสังเจอว่าเฮาอําฮู้ลองตั้งว่าถูกหรือไรกินปันเจิ้งหือก็นั่นแหละมันก็ในในอาศักเรียกขันอ่ะสาวไปเก๋สามสิบไปไรคะเคยกินทั้งก็กินเมื่อเขาการนั้นเขาก็กินทั้งก็เขากินไรกุ้ยกาวะอาศักใหญ่มานั่นตั้งปีนเขาคาก็ตีนนำมากวนเขาคาก็หนึ่งในก็หนึ่งก็เฮี้ยงกำขำกวนเขาคาก็อ่ำเหมือนกันอันในก็ถูกหรือไรหู้ไว้จอมในนั่นค่ะก็นั้นอันนี้หมูขาวนุ่นมาลัดในอ่ำจะว่าให้หามเผลออ่ำจะว่าอย่าไปเฮ็ดนั้นกุ้ยกะก้นก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งเฮียงกำขำอ่ำเหมือนกันตั้งเป็นกับตัวอ่ำเหมือนกันเฮียนหูเสเล็บเฮียนลีลีเสคึงปองให้สร้างกว่าหังเผลอหังมันเสกำในแค่ย้อนฝากตัวจูถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนคะอ๋อหรือใจถ่อมเพียงความกันอีกอ่อนหนึ่งจังขึ้นมาอุบอุบกันแข่งกำหนึ่งค่ะ

ค่ะแรดกว่าไรลองไรอันนี้มันเหมือนในสืบมาเลยลองตั้งมาสืบต่อกว่าอันนึงยาวอันนึงจังไหนเนี่ยค่ะแต่เร็วเนี่ยเคยย้อนฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาเกี่ยวก็ไปลองกินตั้งกินแอมกิดอ่อนนึงเนี่ยค่ะนี่ก็ได้เป็นตั้งกินว่าเลยลองพักลิฟพักลิฟจังหือละอันว่าลิฟในเนี่ยค่ะลิฟในก็มีหลายอันเนี่ยพักอันดีมันมันกินอันลิฟมันนั่นขนาดเนาะบางอันในเพราะเขาคันล่างอ่ะมดเสือเซียนเสือในจึงจางเฮ็ดให้มันมีไข่เมียงตึกเมียงต้องไข่พยาธิอันว่านั่นค่ะมีมาจอมในนั่นค่ะอพี่น้องเขาซึ่งหือพองหลาเนี่ยค่ะลองตั้งเจอในนั่นเนี่ยค่ะเนาะลองหยุ่มย้ำว่าพักอันเอามาตีตัวมันเหมือเนี่ยอําว่าได้เป็นพักกับลับกับน้ําพิษอีหยังเอ้ยอันเป็นอันลิบมันน่ะนะอันทําในลวกอําในต้มอําในนึ่งนั่นน่ะมันก็ว่นว่าล่างผันน้ําอิดอ่อนก็ไล่ว่ามันเอามาตีอันเป็นพักอันดีเซียนเสืออําใส่ผุ่นยาอีหังลงเป็นสภาวะมันกล้วยเห็นในนั้นขนาดเนาะลองเตมันในเนี่ยค่ะไข่พยาธิไข่แมงตึกในเนี่ยค่ะมันจะอยู่ไว้จอมเนินหนังผิวพักอันลิบนั่นหลู่เลยล่างเฮามันถูกแม่นนะวิธีถูกแมนลองอันถูกเลยล่างให้มันเสียนเสือมดเสือนั่นขนาดเนาะโยก็มันเตี๋ยมาจอมอีหังก็เตี๋ยมาจอมลินว่าจอมน้ำว่าจอมปุ๋ยจอมฝุ่นจอมผุ่นอันที่เขาขาเสือนั่นเจ้าหนังไหนค่ะมีโรคลายอยู่สีขั้นตอนหรือเลยล่างพักอันตีมันลิบในหลุดย้อมหนังคือปกติมีไข่แมงตึกแมงตองนั่นในนั่นค่ะอันที่หนึ่งนั่นหรือเลยเลือกซื้อพักอันตีมันมีมงมีแมงกินอีกอันหนึ่งเออยกก็อย่าไปเอาอันมันเน่าหนังเก่าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะยกก็แทงอันหนึ่งขั้นตอนที่สองกระล่างน้ำเจน้ำไว้10ถึง15นาทีในนั่นค่ะอ้อใส่เกลืออีกอ่อนหนึ่งก็ไล่ใส่เบกกิ้งโซดาก็ไล่นั่นน่ะเนาะยกก็แทงสามล่างเลยน้ำในมันผ่านมันไหลกว่า2ถึง3ปอกล่างให้เข้มๆเนาะเงาของมันต่อถึงปลายมันเนาะอันเกี่ยวก็ไปลองพักในในค่ะเนาะยกก็ในค่ะจะให้จึงหือแทงหลาในค่ะเจน้ำส้มสู่น้ำส้มสายชูในค่ะน้ำส้มสูอันเป็นขวดเสือๆนั่นอ่ะขวดน้ำเสือๆน้ำส้มสูอ่ะพี่น้องเขาอันนั้นก็เบกกิ้งโซดาอันนั้นก็เกลือแท่ง10ถึง15นาทีพอยาวๆขึ้นล่างน้ำแท่งกำก่อนจงแกเอามากินไข่แมงตึกแมงตองนั้นมันติอําจับมาตีนั้นในนั้นค่ะย้อนนั้นในสังเจอว่าไข่ล่างพักไข่มันเซียนเสือแท่งอันนั้นเลยลองตั้งว่าลองถ่ายป้ายอยู่รีแท่งอํานึงนั่นนี่ก็เตเลยล่างผันน้ำไหลนั่นเจน้ำไว้10ถึง15นาทีในนั้นค่ะเนาะล่างให้แคบๆเจน้ำส้มสูในนั่นค่ะโยก็ใจเบกกิ้งโซดาอันในเมื่อหนังพี่โมขานุ่นหลัดกว่าเมื่อไกลนั่นในค่ะเนาะให้หังเลยเข้าหลูเลยฟังไว้ลองไข่แมงตึกแมงต้องนืมพักเยือนั่งขิวพักลิบนั่นล่ะในย้อนเบอร์ว่ามันติดจังให้ได้ตั้งเปลี่ยนในลำไส้มันติดให้ได้ต้องกว่าต้องเฮเนาะโยก็ติดจังให้เธอเป็นกว่าเป็นแมงตึกแมงต้องอันเพิ่นห้องว่าพยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวตืดในนั่นค่ะเฮ็ดเฮามีในตู้ก้นเฮาขานั่นในมันกับเพล่ามก่อนในต้องในก้นเฮาขานั่นน้ําในนั่นกะกินพักอันลิบอันเหมือมันไหลอยู่ก้วยกาหลู่เลยล่างหันมันเฮามันมดเสือเซียนเสือในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันในก้นลํารองเนี่ยนะคะถามมาพี่โมขานุ่นใกล้กินพักลิบอยู่5นี่ค่ะอันค่ะได้กินก็จะเป็นแครอทอย่างเช่นแตงหรือล่างมดเสือเซียนใส่กูอันเนี้ยแล้วก็ผักคอดเจ้าไหนอ่ะพี่น้องเขาผักกาดแก้วให้ไหนเนาะเขาหลุดเลยล่างให้มดเสือเซียนเสือนั่นขนาดไหนก็นั่นแหละพี่น้องเขาอย่าไปไหวเมาม้างไหนค่ะลองตั้งซื้อในเพราะเขาขากินกว่ากินกว่าในเครื่องอังกาเขาคำมันดีกับเป็นแมงตึกแมงจ้องไหวเปื้อนจ่องไกว่าอ่ำมาที่เป็นในล้วนในห้องเฮียนก็ยาวก้นลุงก็ยาวสั่งซื้อว่าใกล้ส่งกินอ่ำสุกอ่ำดิบกินลับกินหังกินซากินลูเห็นจมเจ้าไหนนั่นหลุดเลยกินยาหยาดอันหลุดถ่ายออกแปดทายออกแปดแม่งตึกแม่งตองในตู้เฮาขานั่นนี่ค่ะเนาะในนั้นค่ะบางอันมันได้กินแต่3วันบางมีกมันก็ได้กินกับ1เม็ดเดียวก็หายกับหมด1ปอกให้เจ้าไหนก็มีกว่าซื้อยายซื้อยายาอันเอาแปดแม่งตึกแม่งตองในที่เสียงไข่ยายาก็ไล่อํานั้นกว่าเอาที่ห้องยาสถานีอนามัยเห็นเจ้าไหนก็ไล่ห้องยานี่ก็ซ้ําไล่เหมือนกันบ่เป็นในห้องเฮียนดุอ่อนเฮาขานั่นนี่ก็เปิ้นดึนมีไว้ปันนั่นขนาดเปิ้นเตือนว่าเปิ้นที่มีผืนดึงมาไว้ปันว่าลูกก็ลูกพี่มัวก็ในก็ในล้วนก็ในเตลิกินยายให้ในให้เอาเดี๋ยวมีมาจังไหนในนั่นค่ะลองจังซื้อในอย่าไปไว้เมาม้างในนั่นค่ะเนาะตัวหนังสังอ่ะอันเป้าเป็นเฮียงการยันเมืองมือปันหุ่นอันตั้งปอกกำอันตั้งเปิ้นที่ปันกินป้ายายาลูกตินเปิ้นที่กดจัดป้าตั้งเป็นตินเจ็บตินจ้างตั้งเป็นตีนจ้างค่ะเนาะย่อก็ตั้งเป็นแมงตึกแมงตองปริปันกินยายาจังนั้นค่ะพี่น้องเขากำนันอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขารู้ล้ำด้วยถึงลอง
ตั้งกินตั้งย่ำกันย่อก็หนังคือปฏิรูปพี่นั่นว่าซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะย่อก็เทียงอันหนึ่งอันรีบในไหนค่ะเนาะมันก็มีลองเฮ็ดถึงตาหมดไรไหนนั่นค่ะตามูตาหมดไรไหนนั่นค่ะอ้อเงื่องเวการกินตั้งกินอันอ่ำสุกอ่ำรีบไหนค่ะเหมือนหนังปูหน้าว่าหมึกช็อตว่ากุ้งเต้นว่าซึ่งไหนค่ะเนาะหรือแล้วเงื่องเวไหนนั่นค่ะบลัดมาก่อนน้ำลายก็ไข่ปุ้นมาลอยๆพี่น้องเขาว่าย่อก็อันที่สองก็ล่างตั้งกินตั้งเยี่ยมมันแล้วค่ะเดี๋ยวมากินนั้นทางมูสเสียนเสืออันที่สามซ้ำในนั้นค่ะกินเจอไฟแห้งนำหรือสีหามันนิดเนี่ยค่ะให้มันสุกนั่นค่ะเนาะให้มันถึงสุกถึงตีถึงเลียนมันจังไหนค่ะย่อก็เก็บเนื้อไว้ในอ่องตีมันหลอดเพในช่องแข็งช่องฟิตจังไหนค่ะเนาะพอเขาขาดกินอ่ำมดย่อก็พอเขาขาดได้กินก็ขึ้นเอาออกมาละลายมันหนึ่งค่ะเนาะให้มันเจิมเฮจ่องกับเฮ็ดกินแท้งจังไหนคะย่อก็ซื้อกินตั้งกินตีเสียงอันมันมดใส่เสียนใส่อันได้ลำลองเนี่ยข้าก็ใกล้ใกล้เปลี่ยนนะกะสั่งกินเสียงคนจ่องมันตาในดีลักเคี้ยงด้วยอ่ะดอกมันมดใส่เสียนใส่ของเขาเฮ็ดหวยเฮ็ดหังห้าเฮ็ดไหนค่ะน้องปอกมังเลยมันได้ได้กินค่ะลุงวุ่นนำเนี่ยนะคะก้อยกาจึงหือกอลีเพราะเขาเปลี่ยนมาไผก็สัมมาลุ่มล่าเฮาไหลหรือเศตูเก่านั่นน่ะมันก็ลำลองเนี่ยก็นั่นแหละก้นกาก้นขายเฮาเฮ็ดกินเฮ็ดยำกอลีก้นข้าปอก้าแม่ขายเขากอลีเนี่ยถูกหรือไรเอาเพราะเป็นเปิดเสียงนึงแค่โลเฮ็ดให้มันมูดใส่แสนใส่นั่นขนาดเนาะอย่าไปปันเมี่ยงมุ่นมาไข่มาต้อมอย่าไปเฮอมันหวยมันห่างเส้นคนหัวกาขายเนี่ยก็รู้เลยเก็บคนหูให้มันเข้มนั่นขนาดเนาะลองตั้งเส้นให้มันลำลองเนี่ยนี่นั่นค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นข้าถอมได้เพียงความอันย่นกันเข้ามาอ่ำใครเจ็บปอกสองในนั่งคำนองห้องไว้สืบถอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องข่าวค่ะเมื่อนี้ไหลลาดกว่าข่าวเงาไหลร่องไหลอันอำมาได้เป็นร่องดีลินผูกซ้อมนาลินผูกซ้อมเมาค่าและปุ๋ยสภาวะจำเสียงหลังไหนค่ะน้องผุ่นสภาวะโยก็ล็อกไล่เฮ็ดสร้างนาลินตีหนึ่งตีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะโยก็ลองข่าวเงาฟิงฟ้าละสี่เนี่ยค่ะโฟนในตุ๊กลงมาหลายๆองตีหรือเลยฟังกันไว้รวมๆด้วยถึงคู่ของเฮิร์นเยอุจับวิจิเขาขานันจอมโยก็ลงไปอยู่หรือลองตั้งกินตั้งย่ำพักเยอะนั่งเคี้ยวกินอ่ำซุกอ่ำนิบจังเป็นที่ได้ตามหมดเลยจำเสียงในเอามาโตไต่แค่นี้ฝากตัวจู้ถึงว่าเมย์พี่ปีน้องเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจ้องกันอยู่มันก็ได้ก็ว่าเออมันได้มีข่าวเงาอีสังมาลาลามาเชิงคารุนเนาะก็มาเชิงไหนจักได้ตกลื่นอยู่จากสีนั่นใครวะก็นั่นแหละสังเจอว่าใครหู้ข่าวเงาคือตั้นไหนตั้งข่าวยามไว้ค่ะว่าเออเข้าในหมู่ข่าวนู้นเดี๋ยวมาเออนะมันเดี๋ยวมาลัดลองทางกล่อมหู้เมื่อไหร่จิ้มเสื้อในค่ะเนาะมันเปลี่ยนลอง follow ไว้ไหนค่ะโยก็มากมายไว้ในนั่นค่ะเนาะสังเกตว่าอ่ำมีลองมากมายอ่ำมีลองว่ามันก็ได้ว่ามันตั้นในกระป๋องใจอยู่ค่ะก็กระป๋องตั้นก็มัดถ่อมจำกันก็ตีได้หู้โยก็คาก็เต็มได้ขึ้นโหนขึ้นลาดขึ้นอันเก่าอันเดียวติ๊กๆเนี่ยกำมาใหม่ก็กำๆหรือเลยลาดูติ๊กๆเนี่ยมันก็ไปเจอหนังเก่าเข้ายามเอาค่ะมันมีกากขันอย่างนั่นขนาดไหนเอาค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็คาดใจถ่อมจำกันอ่ำนั้นก็พอใครถ่อมย้อนหลังเขากับถ่อมได้ดังแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์กับ follow ติดตามรายติดมีอยู่7เจ้าคือเปลี่ยนไปแลกไลน์มาปืนเผาออกในตอนการเขาค่ะจ้อมกันเจ้าหนังไหนค่ะว่าเซบีโมขานุนตีดังเลยลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองกินเห็บมือเย้าเซ็งอาศักสายเจอกว่าตีดังไม่ห้องสอนกว่านั่นไหนค่ะมีกล้องมีมือเซ็งกว่าเย้าสองก็เนี่ยก็เจ้าไหนคะเนาะดีดังลำปางในก็มีมาเทียงก้นกินเห็บมือหาก็ในนั้นลูกตายกว่า81ก็เนี่ยค่ะออกผู้ใหญ่ว่านว่านบอสี่เหลี่ยมเขาเอิงโบเต้าเจเวงเงาเนี่ยค่ะเจเวงเงาเงาผมจะเจดอนลำปางเมืองไทยในเนี่ยค่ะเนาะลาตีผู้เอาข่าวเขาว่าป่วนมาเมื่อวันที่30เหลือนทนหา2แห่งไปเศร้าหกนั่นก็มีแห่งการยันเมืองโฮมจูเมียนมาหาก็อันลูกตีเกี้ยงไฮเซมาเหตุการณ์ก่อสร้างจอมปอเล่งเขานั่นกว่าหาเฮ็บในถึงมาหากินถึงมาวันที่31อําพันเขามาเหตุการณ์เซก็กับสืบก็อําไล่แลก้นเหตุการณ์ตีเร็วกันนั่นจังมาจอมไข่เมื่อถึงตีเขาอยู่ไล่หันตะเขาตั้งหาก็อ่ำลูกไล่เป็นหัวไข้หัวเจ็บต้องอิวต้องกว่าขี้หักสองหนเป็นเอ็นนูขึ้นเจมเสื้อในแหล่ไล่อ่อนกันกว่าส่งตีห้องยาลาติมอยาว่าคำว่าเขาเลยหงกินเฮบอันไรมาในเทินเจอเขาเลยยดยาตูตีห้องยาเจวิ่งเงาค่ะอาตาสามวันเซอ่ำแค้นมาไล่มอยาเขาจึงสุบมาตีห้องยาหลงตีลำปังถึงวันที่หาเหลือนทนหกสองแห่งไปซาวหกนั่นเฮี้ยงกันเนี่ยค่ะมองผิวอาศักเศร้าแปดปีนั่นไล่ลู่เซียงกว่าที่ห้องยาลำปางกึดเทียงเมนังมองผิวจื้อห้องนังสวยล่าอายุ30ปีก็ไล่เสิร์สายยังออกซิเจนไว้หรือเสียนั่นนางจริง46ปีและนายโต32ปีตึกไล่ยดยาตัวไว้อยู่ใจจริงผู้50ปีแต่เคียนมาอีกหนึ่งเย้าเฮ็บอันเขาหามานั่นเขาว่าเป็นเฮ็บหางนกยุงอันกินไล่หมอยาแลก้นหูเขาแต่ว่าเป็นเฮ็บระงกระงากอันจางมือนั่นค่ะนะเนาะตั้งผายไปอยู่หลีก้นเมืองเจตอนลำปางไหนก็เลยปืนเผาปันฟังที่ก้นเมืองป้อติกินเฮ็บให้พังสติตุ้ยหลีหลีก่อนจังไกวกินซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาก็นั้นแล้วลองเฮ็บอันว่าในมันจางมือมันจางเป็นตุ่มเตอถึงอสักสายใจไรในนั่นพี่น้องเขาก็หลู่ไรฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะข้าวฝนเจ้าไหนมันเป็นข้าวเฮียบค่ะลูกน้องเจ้าหนังสังเฮียบเฮียบตอบเหมือนกันในอองตีลินตีหนึ่งตีหนึ่งในบางอันก็หนักปึ้งเตน้ำอันปึ้งเตอ้วนมาอันมันเตมีนำเนี่ยอีสังเสริมว่ามันแปลกปึ้งกันจอมอองตีตีอยู่ด้านเศร้ามันนั่นเย้าซึ่งหนังในค่ะก็นั่นแหละลองเฮียบมือเฮียบกล้องในนั่นค่ะมันมีหลายมิ้วเนี่ยหน้าตามันก็พังๆเตเหมือนกันด้วยกับสังเกตว่าเฮาค่ะตั้มเจอเนี่ยก็อย่าไปเก็บมากินล่าๆในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งป้ายวนอันพิษนั่นกำนำเตว่าเฮ็บในบ่แม่งกินไรก้นก็กินไรในอ่ำเจอค่ะเนาะเยาก็โดมจอมข้าวสารอ่ำนั้นก็จ่อในมันอ่ำเป็นสีก็ปองว่าอ่ำกินไรในก็ซ้ำไปเจอเทียงลูกก่อนนะคะเฮ็บตีตัวสัตว์กินไรก้นก็กินไรในก็อ่ำไปเจออ่ำไปถูกเมียนเตะๆตั้งหมดตั้งเสียงนั่นค่ะนะเนาะก็นั่นเลยพี่น้องเฮาเขาค่ะมันเป็นกล้องอันดีเฮ็บในนะคะจังออกมานั่นนะคะบางอันมันจะมีทัดสารอะมาท็อกซินนะคะเพราะว่าเฮาค่ะกินกว่าเหี่ยวในตีมันอ่ำมีผังหังว่ามันมือกำเหลียวด้วยการมันตีให้เฮียงไว้สีเขาขากินกว่า6ถึง24โจม่วงในนั่นค่ะอันตั้งที่1ผังห้างว่าตีออกเป็นต้องคนต้นหักต้องกว่าต้องเหตุที่2ซ้ำตับไตเขาขานั่นตีเหตุการณ์ยับลื่นสุดมาไตตีไกวถึงอสักสายใจไหลมันมี3ขั้นตอนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนอกไล่ให้กังหนังหือปฏิรถเพนั่นเนี่ยค่ะซื้อกินเฮ็บอันตีก้นหูจัก
และเฮาฮู้จักอํานั้นก็มาที่เฮาหยุมย้ําไลนั่นในนั้นค่ะบ่อําหยุมย้ําไลอีกนึงก็อําถูกเลยๆเอามากินสังว่ากินเฮ็บในถึนในคือกว่ายาวมีผังหังอําโหเจ็บหกขึ้นหกไข้มื้อหนังลาดกว่าเมื่อนั้นเฮาอ่อนกว่ายดยาที่ห้องยาคันๆเพ้อๆในนั้นค่ะเยาะก็เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างทุกอย่างเฮ็บอันเฮาขากินนั่นสิเอากะจอมหนังหือปุ้นบ่ได้ยดยาให้ถูกแม่นอองตีมองแม่นต่างมันนั่นเยาะก็ติเลยยดยาหายเพ้อๆในนั่นค่ะเฮ็บติอันเฮาขาอําฮู้จักอําตําเจออย่าไปกว่าเก็บมากินลาๆนี่อันให้ฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาเต้ๆในนั่นค่ะมันมื้อไรเต้เยาะก็ถึงอาศักใส่ใจไรเต้อ่อมันก็ว่าบ่กินจังนั้นให้กินผักหมี่ฮอลิบกากองหายอ่ะลองเฮียงกําขามกุ้นเนาะค่ะนี่มันอําเหมือนกันกอบนั้นเขาอ่ำหูเลยว่าเปิ้นมีตั้งเปลี่ยนอีถังพองแล้วก็เฮียงกำขามในตัวเขาเนี่ยแก่นแข็งหมอกกะหือก็แบบนั้นมันก็พี่น้องไต้เขาค่ะเนี่ยอ่ะใครเห็นมาหลายปอกนะว่าข้ากินผักหมี่ฮอลลี่ไปก็มันเป็นทางขาลงข้าจ้ามามันเหมือนกันค่ะลูกลองเฮียงกำขามตัวก้นเขาขามเหมือนกันก็แบบนั้นมันเตะใจล็อกไล่ล็อกเร็วกันเหมือนกันอ่ำไรในนั้นย้อนฝักฟังไว้ปันมันก็กำลีในก็อ่ำเป็นทางมันก็ถึงที่สักสายใจในก็สิไหลมองใจจ้อมในนั้นค่ะเอาลองตั้งซะได้ฝากฟังไว้ปันลองตั้งกินจ้อมในนั้นค่ะนี่ก็ใครให้กูก็ลอดเพกู 300,000 เปิงนั่นยาวในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากปันกูก็กูกนตั้งหมดตั้งเสียงเสกรรมในนั้นค่ะเนาะหรือจะถอมด้วยแทงเพียงความมันหูสุขใจกันแทงหนึ่งหูลูกก่อนค่ะ

ควันหักเนี่ยมันก็เนี่ยพี่น้องเขายื่นกันเข้ามาตั้งเฮิรนสอมเฮิรนลำเนาะผมว่าในพวกเราต่างมีมาสำไรว่าซื้อว่าอ้าวการเตะเป็นสื่อออนไลน์ในก็โซเชียลมีเดียก็มีนำเนียนก็ไม่อันนี้มันอ่ำเกียกเจิงในว่ะก็อันนี้มันอ่ำเกียกเจิงในข้อความมีอันนี้มันอ่ำไรว่ะมีน้ำเนี่ยเลยจ้อมใจเขาอยู่ตาสีนะน่ะจ้อมใจก้นที่เฮือในวัยหยาไปอยู่ค่ะน้องมหาจ้อมใจจ้อมสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าในก็มันก็เคยคานเจอไว้หนังเก่าในนั่นค่ะพี่น้องเขานะคะมืออยู่เมืองเฮานั่นยามถ่อมเสียงปีมือในเต้หันป้าห่างอ๋อค่ะเอาใจเอาขาย้อนเปิดสั่งล่ะลองห้องปล่อยเสียงอันว่านั่นในเบิ้นว่ามันทะอินมาเปิ้นดิมีก้นถ่อมเหี่ยวหนังหือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขาไลกูตีกูตั้งนั่นในเข้าขากอเนี่ยผู้ใหญ่ก้นหลวงเขาก็ในว่าหลู่เลยหาล็อกไลหลายหู้หลายตั้งนั่นหนังหือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขาไลแล้วก็อยู่กับไรหึงนั่นนั่นในค่ะเข้ามาเหตุการณ์อยู่ที่ห้องปล่อยเสียงที่ในนั่นในเข้ามา17ปีเมื่อวันที่ยังไงปลาย7วันเหมือนเนี่ยเข้ามา17ปีเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงที่ในคณะห้องปล่อยเสียงเรดิโออมร่วม AM 1476ในคณะ17ปีปลาย7วันเหมือนเนี่ยนี่แล้วค่ะ177นะเหมือนเนี่ยก็นั้นแหละมันก็ถามว่ามันก็เหตุการณ์ขึ้นติเก่าเหตุเหมือนเก่ากอบนั้นแต่ได้เข้าถึงพี่น้องเขานั้นพี่น้องเขาก็ดีเลยหันป้าผู้จัดรายการเงาหางเสียงมันจอมซึ่งหนังไหนเยาค่ะพี่น้องเขามันก็ดีเลยอําได้วนอะไรว่ามันปีมันลํามันยอมนังหาที่เตมันปีนั่นน่ะเนาะมันลํามันข่าวนี่ก็มันเท่ามันหนูมาในดีเลยหันป้ากําเหลียวซึ่งหนังไหนค่ะโยก็เฮ็ดให้ผู้จัดรายการได้เสียเงินนํามาหรือสิเก่าแท้งเฮียนบ่สั่งล่ะเนี่ยอันตาซุบก็รู้สึกอันตานาก็รู้สึกอันตาตาก็รู้สึกเมื่อในเนียเฮ็ดในทางน่ะในเตตาขนตาเฮก็ตอเตมาใส่ลิบเฮก็ใส่เฮเหลียดเด้อค่ะยืนเบื้องหลังลําตั้นคึดค่ะพี่น้องของเมื่อในมาถึงอีกอ่อนนึงเฮาก็ส่งคู่แทงในค่ะเนาะความนั้นแหละเขายามไม่มีกะคะแนนเนี่ยค่ะอยู่เนื้อรถเนื้อก้าก็อย่าไปไว้เมามังในค่ะเนาะก็อย่าไปเจ้าฟงมือถือเมืองอยู่เนื้อรถเนื้อก้าค่ะนะก็ปอก็คืออยู่ที่พี่โมฮอลก้ามาบ่มาคืออยู่ที่ตั้งเพสิแยกตั้งเพในก็คือเดี๋ยวก็หลุดตาในตาเห็นในอากาศให้อินหลุดซ้อยคนตาซ้อยเห็นในก็ถึงที่เหตุการณ์ก็โอเคว่าไม่สุนคาในอะไรก็ไม่เลี้ยวค่ะ

0: มันดูใสยังนำค่ะเนาะพวกเขาคาต้านำนำเนี่ยนาเขาคาในในมันตีที่เธอนาเขาคานั้นมันหนาพวกมันหนาอย่างเนี่ยพวกเขายุ่มในเขาคาเนี่ยมันจะบันหนุ่มมากกว่าวันห้อยหิวมันก็เต็มมีก็ไม่พวกเขาต้านนานนะนานอ่ะเพียวหนังนาเขาคาได้หิวเนี่ยก็มันตีเป็นห้อยหรือไม่เป็นเส้นตั้งผีหรือไม่เมื่อนางมาทบเสื้อตั้งผีเดี๋ยวมีอีกสองสามอันไว้ตีนดกตีนกาก็เต็มมีมาซึ่งนั้นนั่นค่ะเนาะนอนตั้งจะไหนก็อย่าไปต้านนะเยอะก็แกในเท่าเนี่ยเป็นห้องเอียงอ่ะคนตาคนตาอันนี้หมอยตาเออนี่คนตาเออกำไทยเป็นว่ากิ้วเออคนตาเขาไงอย่าไปตาสีล้ำปนตีปุ๊บปึ๊บปึ๊บปนปิงกวับนั่นน่ะพี่น้องเขาเฮ็ดนั่นไอ้ตีเฮ็ดไอ้น้าเขาขาเท่าเนี่ยเท่าเลือดสีอายุเขาขาพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในคันเนาะตาเขามันสีมันแข็งกันนั่งคนหูเนี่ยเพราะสีคนหูเหลืองอันนี้ทำล้ำหน้าตาก็เปลี่ยนทั้งเมี้ยวหนึ่งก็นั้นเพราะว่าเตต้าในถึงถูกหรือไรต้าบันให้สีมันเมียนกันตั้งสีคนหูเยอะก็อ่อนๆตั้งน้างในอย่าไปต้านนำค่ะมันก็ในปัดโทษใส่ปันแจงตั้งน้างในล้ำกำปั๊บมันก็ให้ในค่ะเนาะเฮ็ดนั่นตีให้เขาคาเท่าค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละลองลอกไล่รูล้อมด้วยถึงตัวเสาเก่าในก็ลำลองเนียนนะคะวนว่ามันง่ายมันก็หลูเลยลุ่มลาอิดอ่อนหนึ่งหนังฮือเบ้าได้อยู่จอมเฮาคักอะไรหึงๆนั่นค่ะเนาะกะนานเก้ค่ะอําหยับในนั่นค่ะเยาะก็สีซวบในค่ะเนาะอย่าไปใส่เหลียบปาดมันก็ทําถูกเมียนอันเลี้ยงบ่คักใส่อันเลี้ยงปาดได้ปาดทดๆมันเต็มมันทางมันเหลียบคายอีละว่าหลูเลยตาให้มันกึ่งเหลียบกันตั้งเฮาเยาะก็เมาตาเมาอย่าไปต้านนานน่ะค่ะนั่นค่ะเนาะอันลําล่วงก็หลูเลยเจ้าอันเฮเลดนั่นน่ะค่ะลําล่วงหรือสิเปิ้นบ่เข้าใจอันเฮเลดในหน้าผ้าก็ที่อําเปียนนั่นน่ะนะในลำลองใส่ซึ่งคือก็อันถูกแมนจอมเนื้อหนังพี่น้องเขานั่นก็ใจกว่าเจ้าไหนค่ะนี่ก็เป็นดอกไล่ลูล้อมได้ถึงตัวเจ้าเก่าตัวเจ้าเก่าอ่ำหมอหักอ่ำหมอลุ่มราตัวเจ้าเก่าเพอสัมติมาหักล่ะในกอบนั่นแหละอย่าวนว่าอ่ะก็มีโผอย่ารู้ก็มีเมียรู้ก็ใครหีก็ไล่ไอ้กิ่งเฮก็ใครเมียนก็ไล่ไอ้น้ำนุ่มไอ้หังก็เมียนก็ไล่ไปแพทย์มงกับป้าเราไม่เคยเปลี่ยนร่วมค่ะเนาะนี่ก็อย่าไปทางมันเปลี่ยนนะคะฝากฟังไว้ปันจอมลูล้อมได้ถึงตัวเจ้าเก่ามีลองเซียนสมมติใส่กันกูก็กูก้นค่ะเมื่อไหร่วันๆค่ะเหมือนสุนค่ะ
1: ทำได้เพลงกลางหัวหน่อยค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
3: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกฤญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
4: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
5: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4 แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันได้เพลงไทยควรคำนึงเป็นผลงานของพันตรีบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและผู้ขับร้องคือคุณบุญเลิศเสมาชัย
1: คนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของเราทั้งสิ้นท่านควรพวิงใจบางแดนทองดินไทยเลือดไทยเคยหลายหลังวีรชนไทยต่างสิ้นสูญวายวางเพื่อดินไทยควรคิดคำนึงให้ถึงสุดเราครั้งวีรชนหนเต่าถูกทอดทิ้งเขา

ยังเขาตามมาปองปรามพวกเราคือทางหากินเหมือนเก่าสุดจะอับเฉาดวงใจเชิญมอบ้านเรือนน้อยใหญ่เป็นของใครเท่าไรสวยวิไลเล่าเขาครองถนนงามตาเจหาหน้าชมแฟนรวงสองทางนั้นคงใคร

พลงไทยควรคำนึงเป็นเพลงที่พันเอกการุณเก่งระดมยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารได้จัดประกวดนะคะและเพลงนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะพันเอกการุณท่านจะนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถานีแต่เห็นว่ายาวเกินไปก็มาขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำจากละครเรื่องศึกถลางปี2480

รับฟังสองเพลงต่อไปนี้นะคะขอยชู้คู่ชมโดยคุณชวีช่วงวิทย์ต่อได้เกลือจิ้มเกลือคุณเพ็ญแขกระจารึกและคุณอุโคตจันเรืองบันทึกเสียงร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ดปากแม่เข้มเกินคนอวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เหลือไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอครานเธอจะทนทุกวัน

พลงที่บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงคือคอยชู้คู่ชมและเกลือจิ้มเกลือได้ฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้มารู้จักวงดนตรีกรุงเทพสวิงกันค่ะเพราะว่ามีผลงานไม่ใช่น้อยเหมือนกันวงกรุงเทพสวิงนี่เป็นวงดนตรีแจ๊สนะคะก่อตั้งโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะมีชื่อเสียงจากการที่นำวงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุจสคือกรมเจรทหารสื่อสารกองทัพบกในระยะแรกๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมแต่งคำร้องอย่างเช่นคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาคุณเกษมชื่นประดิษฐ์สุนทรยาณเวียงการศิลปินแห่งชาตินะคะและผู้ที่แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานก็คืออาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงนั่นเองวงกรุงเทพสวิงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับวงการเพลงแจ๊สและเพลงไทยสากล นะคะเราจะฟังผลงานของวงกรุงเทพสวิงอีก3เพลงในชุดต่อไปนี้รำเทียนขับร้องโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแม่นางสงโดยคุณสมยศทัศนพันธ์อีกหน้าหนึ่งของแม่นางสงก็คือเชยยอดชูคุณชาญเย็นแขและคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้อุทิศทินกรณ์ณอยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งบรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ละมุนละมุนมา

นับสนุนจากนั้นก็ไปเล่นตามไนท์คลับต่างๆและถ้าเล่นเปียโนนะคะโดยมีคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเล่นทรัมเป็ตครูธนิตผลประเสริฐเล่นแซกโซโฟนและคลาริเนตครูเวชสุนทรจามรเล่นทรัมเป็ตนะคะนี่ก็เป็นนักดนตรีในยุคแรกๆของวงกรุงเทพสวิงค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตผู้ที่ขับร้องมากที่สุดก็จะเป็นคุณชาญเย็นแขค่ะเราจะฟังนี่แหละคนคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ทำนองโดยครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติพี่จนใช่ไหมเพนิสุนทรียานเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3นางครวนทั้ง3เพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องกับวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ผู้ฟังครับพูดถึงอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินี่นะคะท่านเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ20ค่ะมีครูสลายไกรเลิศ

าจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเมื่อครั้งที่ตั้งวงกรุงเทพสวิงนั้นก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเศรษฐาศิละฉายาคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติกันไปทั้งหมดฟังคุณชลินนันทนาครค่ะนางในดวงใจต่อด้วยนาวาสวัสดิ์โดยคุณเพ็ญแขกกระจารึกผลงานของสุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ธาตุสังคมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บรรเลงในวงกรุงเทพสวิงในความควบคุมของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ญาติวงพงษาเขาพากันถามยิ่งทำให้ช้ำที่ใจระทมเขายันเย้ยทั่วเขาหัวระงม

กรุงเทพสวิงของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติคืนนี้อุเทนพรมพันธ์ใจดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสื่อสารฝาและฝายอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์

0: กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเปด้าจ้า
2: โอเปชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็กว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านสนใจคอมมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังใจคอมมสินหุยูหลงจอนหูตาสเซียจะได้เฉลี่ยต่อเป้าต่อหนอผู้เตี่ยสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเฉลี่ยหนึ่งไทยมั่วตอนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเท่เก๋ความมอดรอเฉดาพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจซ่อเขาหรือน
6: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสูงจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหี่ยวจงอีจ่องน่ะซึกตินิงจังสวดเล่าจนนวันอังคารนูติยั่วลูเจ้าลินดูหยงออเซงจึกปัวเจ้าจกยั่วมานูนัวกุนยางจัวคลิงเรในกับเปล่าตู่จากกังนูนัวยอจูโฮปิกีหย่อนยางจัวคลิงเรในกับจึตู่จากกังปิกียอลัวหยงนัวย่อนยางจัวในหยงมานดอกนัวกูมเบาญ่าเสงหางจงซาจากกังจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงเชียงใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจึกตีนิงจางสวดเล่าวันได้หนัวเจยุทธออีจงหนาจึกตีนิงจางสวดเล่ากูเมงกังลู่ชายหางกังลู่นงยอดจู่เพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลิงอีแชร์ปู้จู่เพจสวทอเอ็มอีเชียงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ฮะว่าจังดาวจนไม่กือไม่กูหัดเฉ่งลุนทูกูย่ออูพงยือเถาปีมงจวดจวดเถาสาวเนอมาวันได้นัวเจกูกูตัวมัวอีช่างลูจ้ากูย่อทอต้วนดอกอีทูพงยืออ๋อมาก็กูเตาดาวสู่ต้งตัวก็ฮัตตาก็ย่ออีทูน่ะตายยอดส่วนดักลู่จอผ่าผุจงหนอเอก็ฮัตตาก็สังนงอีร่างลูจ้าลอสยอลูเต่าคือฮัตตาเหล่าๆนอเต่าอวดจะเต่าหนอเจก็ฮัตตาทอมฟีจัวก็ทูตายลัวคือยอดส่วนดักลู่จอห้วยลึกเต่าดูก็นงฮาหนอมากูตัวมัวร่างลูจ้าทอสือห่อตัวมัวร่างลูเต่าคือลุ่มเบย์คือยอดเชียเต้าสิ่งคือเขาเชียดเต้าสิ่งย่างร่างลูเต่าคือลุ่มไปหาตาเล่าเล่านอเต่าอวดจะเต่าย่อลูจอจัวสวดเล่าเต่านงก่งกี้ล้อเจยตั้งเล่ามาส่วนจื้อหนัวเจกุยัวลูมัวอีจังอีจังลูเป้าอ๋อจะลูถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าเนอมาอ๋อนุ่นัวย่อร่างลูกเป้าหนูอ๋อยัวลูกหาจูนเดาจ่อยี่กือมั่วจ่อกลัวมั่วเต่าเนอะมาอยู่มั่วร่างหนูจะลูกถังจัวแม่เต่าเป้าอ๋อมาอ้อนุ่นัวยองกลางจัวลูกใจโดนางหล่อมายัวมั่วเต้ยี่เต่าตัวนอนดาวเกิร์ลสยอยัวมั่วจ่อยี่ตัวดาวเต่าเกิร์ลย้อจัวต่อเต้หางรงเต้เต่าอ๋อมาสวดเล่ายัวจู่เต่าเจงฟางเดากีนอนยี่ห้าวิหาตาจ่อยี่นัวเจนหนึ่งมั่วอีจ่อคือนอเต่าจื้อมั่วจ่อกัวมั่วเต่าตั้งสมามั่วอีจ่อยี่คืออยู่มั่วจ่อกัวมั่วเต่าคือยอฮาตาก็นอมองเหล่าเจอยู่มั่วเป็นสื่ออวดจัวอยู่ปวดซูชาเต่าอ๋อมาจ่อมาจอนยีนดองเตาอย่างก็อคือมั่วลูใจมั่วลอสยอนือจงตัวอย่างเก่าเนอะมายอยู่จะเป้าหาตายอย่างยีถือคือนอเตาล้อนอจะเตายอหาตามั่วลุ้นใจมั่วหมุนจะสุดท้องเองอยู่จะเลนอยู่จะเตาเหล่าอยู่จะมั่นใจเนอะมาอยู่จะช้อมมึงเขาจอยีนเตาจอหลุ่นนอเนอะวิยอหาตายอยู่นอหยวกกี้มองนอเตาจอยี่กือหนือมัวจอกัวมัวเต่ามามัวเป็นสือกือยู่อวดซัวอยู่ปวดซูชาเต่าฮะมาหนือกูมัวจอกีอันเจงหอบไปมองกูมัวอีจอกีเจงหลอดซื้อยอจ้องเล่งเต่าตัวหอกูมัวจอกีเจงหาตายกอวดเจ้าลีนัวเจนใช่เต่าหาตาจอนยิ่งเต่าเนื้อนอเต่าหนอมาไปหมดใช่เนาะจอกีเจงหนัวปัวหาตายยอหาตาจนยี่คือมั่วจอกังจนเจ้ามงนอจอกังจนเจ้ามงนอเหล่าเอจอกังจนเจ้าชื่ออ้วนเลยจางมาใช้เต้าหัตตาจนยิ่งดังนอเต้าหนอมาขอหนูอย่าอีขอกินแซงคือหยวกกินเนอะฮะอีขอกินแซงคือปัวหัตตาจ่อจอดล้านหญ้าหนอจ่อจอดล้านหญ้ารอซื้อย่อจ่อจอนซาจะมึงเจ้าจวนเดาจอนยี่มึงเฮาเฮียวจอนยี่เอโยฮาตาจังหลานย่าฮาจอนซาหนือจื้อหนือจื้อหลงจอสีหนอจื้อหลงจอสีมึงอ้วหรืออย่างสีโลกนอเกชายฮาตาจื้อมั่วจอกัวมั่วเต่าหนอฮะจ่อจอนยี่เดาจอมึงจัวจอจ้าคือสวดเราอยู่หอจอจ้าคือสวดเราอยู่โยฮาตาจอมึงจัวจอจ้าเดานอไอ้เจ้าจันเด้อชั่วจ้างเตะใส่เต้าหาตาจอนยิ้มดังนอเต้าโนมาขอหนัวย่ออีขอกินเซ็ง
งกือหยวกกีเนอวิโยฮาตาจอได้หนัวหอจอนเจ้าจอนเจ้าลอสิฮอจอกังกือมงนอจอนยี่หลอจุดเป้าฮาตาสอจอกังเต้นเด้อลูกจีทรงในจังหอทรงจุดทองเลยต้นในหอฮาจอจ้ากูทรงตัวอย่างเก่าจุดทางเล่นหนัวซื้อจอนหมอฮาจังหลานยากูลูกพิสูจน์จุดเต้าฮาตาหยัวจือมัวกัวมัวเต้าหนัววิโยฮาตาย้อจวนเดาจอนยี่เก่งอย่างหอมามัวอีจอกัวมัวเต้ากืออยู่จือมัวเป็นสื่อกืออยู่ปู่เต้าเนื้อจือเต้ากือก็จอมงจอจูหูจอหมอฮัดจอนจ้ากือจอมจอจูหูจอยี่กือตั้งต่อเฮาเดาเนื้อจือมัวเป็นสื่อกือเก่งจอนยี่มันเนื้ออยู่จือหลงเป๋าจอสีจัวสวดเล่าเต้าปู่หอมาสวดเล่าอยู่สุดเต้าเจียงฟางเดากีนอนยี่ตัวทรงจือเท่าสือจอกือจะซ้อมสื่อจะกินเชงหลอสื่อยอดจ่อยังต่างเท่าลูกคือลวดเพ่งอ๋อวิยาตาจ่อนัวหนึ่งนัวสื่อจะเต่าเลยเนอะวิมั่วกันอย่างยี่เจยัวพิสูจน์เลยหนัวจะเต่าอ๋อมาจ่ออันตรายคือลูนเต่าจ่อยี่คือมั่วจ่อก้มั่วเต่ามามั่วกันอย่างยี่อ๋อคือมั่วจ่อสารอาบาท็อกซินเนอะกันอย่างยี่มามั่วจอสารอาบาท็อกซินมาจอสารหนัวอ๋อเนื้อย่ออีจอสารคืออีจอกัวมั่วเต่าอ๋อคือนอจือเต่าอ๋อยอฮาตายูนอมงเหล่าหนัวเจเนื้อยัวจือยอฮาตายัวอัวจัวมั่วจออาการต่างสื่อเต่าตั้งสื่อมาเนื้อยัวมั่วอาการรุนแรงต่อกางคือยูนอต่างเหล่าเจ้าจูนเน่งเก่าเปล่าชั่วโมงอ๋อมาเท่าเท่าได้เจยูอัวจัวยูเพ่งเสียงสั้นดัวเสียงสั้นดัวมอบปลางหลอดสีหยดทอบปลางอ๋อมาส่วนจื้อเจยูอัวจัวยูมอตับอักเสบหลอดสีหยดตายไวหนอมาระยะต่อข้างเกิดเกือบรุนแรงช่างเพลเจยูอัวจัวตายไวแต่ยูปวดสุชาเนอร์หมายสวดเล่าอยู่จุดเตาเจียงฟางตัวรงเอนุนัวเจอยู่มัวจู้เฮากีคือตีไทยจนยี่หนัวทัดสือหออยู่มัวจู้เฮากีตีไทยฮาตายูอลิจังเอยูสะเลปลอดภัยดอกจกขอกีคืออยู่นอนยี่หนัวจะหลุดทางจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาน้อยู่จุดเตาสายน้อจนยี่คืออยู่เป้าเช้งเช้งฮาตาจนยี่เดาหนึ่งน้อเตาลอสยอนึ่งลุงเดาเต้ขอเช่าคือปัวปัวอวนยี่ปัวจอนยี่จอนลูจัวสวดเหล่านอหนอมายอฮาตาขอเช่ากือต้นหนึ่งจอนด่างเนาะเจสัตว์เลจื้อมั่วจอกัวมั่วตาอ๋อหัวยอยูจือมั่นใจฮาตาจอนยี่เดาสอนนอปัวตาวมายอฮาตาเนื้อเหมือนจื้อเจ้าจอลอสยอยูจือมั่นใจอยู่มือเขาตัดได้หางทรงหรือซื้ออยู่จื้อป้าฮาตาสอจอนยี่เดานอปัวตาวมาจื้อสอนนอเลยอ๋อหัวยอฮาตาเล่งตือเอจามงนอจออันยี่คือต่อเต้หังร้องจอนยี่เอคือเขาต่อเต้หังร้องลูเอมั่วจออาการผิดปกติมายุดสู่เต้ามั่งมั่งมองชาจอคือชั่วปัวต่อใจคุมมอดต่างสื่นเต้าคืออยู่นองร้องอย่างไรคืออยู่สังอยู่นอดต่างเออยู่จะเลอาสังดวงเก่งๆแต่อย่างเต้ามายุดสู่มั่งจังจงมองชาจอคือชั่วปัวอ๋อวิโยฮาตาโยก็มองใช่นวดเจเก่งจ้าจอคือชั่วปัวโยปังเต้าก็เนาะฮะโยฮาตาเล่งตือกือนอจอนยี่ตือเอ็นฮะเจ๋งชัวจอตัวอย่างยี่กือก้อนนอนอเจียวจู่เต่าจอจอนยี่เดอมงจัวจอกือชั่วป้อชายฮะอ๋อมาจอกือชั่วป้อสะเลนชาจอชั่วกือยลูคูอยู่เต่าชายจอกอ๋อเอโยอัวจัวปังจัวอยู่จู่ชาเต่าชายจอฮะเนอมาโยฮะตาจอนยี่กืออยู่จื้อเป้านอเจียวจื้อชอมงเขาจอลูนอวิจอนยี่หนัวมาเนอกูยออีจอนยี่早ใช้คือเลยฮะอ๋อจึงได้ลงนัวกูจึงหาตามั่วจงเล่งมั่วออกไปเล่งฮะมั่วออกไปเล่งห้ามั่วไปจ่อคือตีมองหาคือหยกขวานนอนยี่เอหยกขวานตั้งเสือแน่งมองเรามาไม่สวดเราอนุนัวมากูเชิดเซ็งจูไปจ่อคือตีมองสวดเราฮะวิโยหาตาอนุนัวมามั่วยี่ต่อเต้หางสองตัวดาวดาวอย่างคือเลยอ๋อมาอยู่จึงเป้าหาตาซอย
ยู่ว่ามงเคยเตาจอนยี่ทะลุโนโนจีสวดเล่าช้อหลังเตาหลังมงเคยเต้นยี่กือยู่จุดเป้าจะลุโนเนอเอสารีจงจัวสวดเล่าสารีจุดมัวเต้นเหม่งล้านจื่อติกูจะลุทางคาจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนจุดนัวเจกูยัวจอกังลูจออีจังกี่หล่อใส่จัวสวดเล่าเตานงก่องกี่หล่อใส่อวกีส่วนซื้อมาเนาะจวนเตาร่างนัวเจย่ออยู่มัวอีร่างกี่หล่อใส่กูย่อทอต้วนเตาอีถูกพ่งยืมมาก็กูเตาดาวสู่ต้นตัวก็หาตาก็ย่ออีถูกซื้อเจย์อีชายีเนาะจวนเตาแม่วางเอสังนงร่างสัวพังเสียงหาตายัววืดจัวสู้กินอยู่ก็เอทอมฟีจัวตูพ่งยืมกูหัวอ้วนเจ้าเนาะจวนเตาบ้านปงดอกอำเภอแม่วางตาจูก็หนงฮานัวเกกกุ้มบางตาจ้างซัวปังเสียงหาตายัววือจัวจู้กินอยู่ก็เหล่าเกกุยมัวร่างซัวปังเสียงหนัวเจ้าลูกจออวกก่อนละตู่ฮะจอจัวสวดเล่าตาจูก็หนงกงกีหล่อใส่อัวกีไออีปลาหนัวเกกุเลยหมั่งโลมัวอีช้างสู่สื่อฮะโลมัวจอฟัวจวดเลยนั่งถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อ

มาส่วนสนัวเจกุยลุมัวอีจังสุสึกือหาซูนดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสกะลูทางจวยอีจงหนาซึกุตี้เน่งจังสวดเล่าเตาเป้าอ๋อมาเนาะจวนดอกร่างนัวเจอันตัวหนูจึกหูอ้วนในเวทางพ่วงทรัพย์นิยอโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนิยอฝ่ายข้าราชการประจำกู้เตาเต่าตัวทัวเต่าหาตาปั้วกู้เตารับแจ้งจ๋อสูสุดจวนดอกลูกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเจอเลยจ๋อนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายชัยชนกหนอชิดชอบมาป้วนจื้อหาตามั่วจอกี้คือปั้วสร้างจอกี่เป้าเดาเท่าทันเดาจอภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลอดสุยอดจอสูสึจัวเนอะมาอ้อนุนัวมั่วจอสูสึสึจัวคือเดาก็ฮะกันอย่างกูมั่วแจ้งกันอย่างกูจู่มั่วแจ้งอ๋อเอย้อจัวนู้ติจื้อรู้เจ้าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวนัวมาจอหนูจื้อปวดกูเตาชวนจัวจื้อหาตามั่วอีเสงเจ้าวังเจ้าปัวไปเจ้าเปล่าข้อความคือมั่วจอข้อความคือยัวจุเตาชวนจัวอีจันจื้อยออีวังไปเชงเปล่าปัวจั่วเจ้าเปล่าข้อความเราสิยอจังสูสือหนอคือยอจอเรื่องคือยัวจุเตาชวนจัวไปเจ้าจั่วเรื่องมามั่วอันดับอีคือยัวจุเตาชวนจัวหาตาหนึ่งย่อสูสึกยัวหนอมาอันดับอีคือปัวชวนจัวเตาเจนือย่อจังสูสึกคือมั่วเจงเนอะมั่วเจงมายัวหาซูนเดาจอเกษตรกรคือมั่วจอที่นาเราสยอมมั่วจอล่าคลาวเลเก่าไร่จอเศร้ามายัวจื้อเตาใจจอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอะมาเนาะจวนเดากระทรวงดีอีปุกู้เตาชวนจวนจู่จัวจอสารานิเทศการคลังกระทรวงการคลังกู้เตาตักตัวยืนยันหาตาจังสู่สื่อหนัวคือหาตาจอต้นแห่งคือมั่วจอต้นแห่งอัวล่าอัวเตยอ๋อคือมั่วจอล่าดาวตัวเลเก่าไร่จอเช้ามายัวจื้อเตาใจจอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอมาจังหนัวเนื้อยอดสูสื่อเจ้งคือมั่วเจ้งดาวจอหนูจื้อปัวอ๋อมาเนื้อกู้ยอดจอต้นเองคือมั่วสิทธิ์เตาใจจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอต้นเองคือมั่วสิทธิ์คือยัวเตาใจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอจื้อข้าวไข่มั่วจอลักษณะต้องห้ามลอสิยอจอต้นแห่งคือมั่วสิทธิ์ยัวเต้าใจลอสิยอคุณสมบัติคือมั่วแป้งสื่อคือยัวเต้าใจจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมายัวมั่วใจเลยหนูอ๋อมาอ้วนได้คือยัวมหาโซจอคุณสมบัติเดาจอต้นแห่งคือมั่วสิทธิ์ยัวใจจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมายัวลูกฮาโซขอคือจอต้นแห่งคือมั่วจอลากเก่าไร่หนูอ๋อจอต้นแห่งคือมั่วจอชโนดอ๋อคือก็ตัวไหลชโนดคือยอดจอล่าเก่าไร่มาปวดจูปูจัวเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจะย่อไปย้อนหนักสกุลที่นั่งจังคือย่อไปเต้จ้องอ๋อไปย้อนหนักสกุลที่นั่งจังคือย่อไปเต้จ้องมาจัวย่อจออังคือไปซื้ออ้วนนอซื้อไปจูมวดแหล่งเตาโฉนดที่ดินเนอร์มาไปจอนัดสกุลที่นึงจังคือจื้อมวดแหล่งดาวโฉนดที่ดินมามั่วเป็นสื่อคือยวดทอตาอ๋อหอยหัวตาเล่งตือคือมวดแหล่งดาวโฉนดที่ดินคือตัวจอล่าเก่าไร่ยีมองจอสาวเตจอต้นแห่งหนัวยวดจื้อเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอร์มาจอต้นแห่งคือมั่วคุณสมบัติยวดเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยมั่วเจอเลยหนัวอีย่อจอต้นแห่งไทยจอต้นเองคือยอดสัญชาติไทยคือม่วนน้องยงเกาหลีชงยี่มงจอเช้าฮัตซือยอดจอต้นเองคือ
ตจิยจอตนี่คือย้อนดอกปังเปอหนัวมาจอตนี่คือย้อนดอกปังเปอคือกูยัวหาลุหนัวเจจอหนัวยัวจือเตาแหล่งดาวปัสสวัสดิการแห่งรัฐเนอมาย่อจอต้นเฮงคือย่อจอฟื้อสั่งพี่สุขสามเณรนักพรตลอสยอนนักบวชคือย่อโจโหเต้ศาสนาคืออวเต้พนเชงเต็งดอลอสยอนดอกสุเลย่อหาตาย่อจวนดอกศาสนาพุทธเตย่อจอฟื้อสั่งฮะจอสามเณรเนอหัวย่อจวนหรือศาสนาเจปุ๊กกูมัวปัวจอเต้คือยูจูเป้าฮะอ๋อฮะจอต้นเฮงคือตั้งต่อยอจอต้นแห่งคือย่อชงกวดแต่อย่างเดามายัวจุดเตาอ๋อฮะจอต้นแห่งคือย่อจวนเดาสถานสงเคราะห์เดารัฐบาลเลยอ๋อฮะจอมีนัวก่อนเดาอ๋อจอตู้ก่อนเดานักเรียนนักศึกษากู้จุดเตาจอย่าหนัวฮะจอข้าราชการพนักงานราชการฮะจอต้นแห่งคืออวดลังหนูย่อจวนเดาทางการเมืองจุดเตาจอย่าหนัวเนอฮะจอพนักงานลูกจ้างลอสยอจอเจ้าหน้าที่กือย้อจวนดอกหน่วยงานรัฐกือมั่วจอญ่าดาวตัวเลยอีเสงบะต่ออีลูชงมายัวจือเตาจอญ่าหนัวฮะจอต้นเฮงกือเตาใจบำนานเบี้ยวัดลอสยอบำเหน็จรายเดือนดอกจอหนูจือภาครัฐฮะจอต้นเฮงกือตัวจอหุ้นกรรมสิทธิ์บริษัทลอสยอจอหุ้นส่วนกือย้อส่วนดอกห้างหุ้นส่วนเนอะฮะจอต้นเฮงกือมั่วบัญชียัวจอหลักทรัพย์ลอสยอตัวจอตราสารหนี้เนอะมายัวหาตาเล่นตือกือมั่วจะนัวเจ็บปวดสุปูห้าอ๋อฮัทจะต้นเองคือมั่วกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญฮัทจอชำระเบี้ยประกันซื่อเลยคือย่ออีหวังอีหวังอ้อเช้งบ่ายิ้มของจอเศร้าเตยัวจุดเตาจอญ่าหนัวห้าอ๋อฮัทจะต้นเองคือทอดซื้อห่อขอต่อกันก็คืออย่างทางเขาลูกคือเตาหาตาจอต้นเฮงคือมั่วจอมใบจอมงลดหย่อนภาษีหนอจอต้นเฮงคือชาวมั่วจอมใบจอมงลดหย่อนภาษีคืออย่อจอเล่งหนาเล่งซื้อลอสยอจอคู่สมรสลอสยอจอมีหยัวขอหนัวมาเถ่าเถ่าเจ็บปวดหาตาจุดปู้หนอตั้งซื้อมาทงเก่าเลยคือหนึ่งหนัวนางมอทรงอย่างเลยคือนางมอมาย้อนหนูเจอรัฐบาลปัวเต่าตัวหลงเป๋าเดาขอหนัวเหล่าหนอเจจาอีจังหออีจังลอสยอปีคีเต้เอหนาเราสวยเอเลมังจากังมงใช้ย้อนสูบสืบตัวทรงเซย้อนหนูสืบปัวเต่าตัวแถลงเลยจังเอคอนหนัวเจเอเลมังจากังจอลูหาดลัวจัวอีสองหนาสุกุติหนึ่งจังสวดเหล่าเต่าเป๋าเนอร์มาสวดเหล่ากู้มงเจ้านงย้อนสูบสืบคือย้อนหนูสืบปัวเต่าตักต้นถอดเต่าห้าเอสวดเหล่าสัตว์เลี้ยงกางช้าวกีห้าอ๋อห้าอียอดจอต้นเฮงคือมาจอต้นเฮงคือจื้อเต่าเจมั่วจักเลยหนัวหลักซื้ออ๋อหัวจอต้นเฮงคือมั่วคุณสมบัติคืออยู่ว่าเต่าจอหน้าจอหญ้าหนัวมายอดจอต้นเฮงคือเต่าหญ้าลอสยอมั่วกีคือยอดซื้อหญ้าตั้งชอดเราอีลูกชงหนัวจืดเราเลยอีเสงบาหนอฮะจอต้นเองคือซื้อมั่วบัตรเครดิตเล่งถือคือมั่วบัตรเครดิตมาจืดเตาเนอะยอฮะจอต้นเองคือมั่วจอญ่านเดอกสินเชื่อชัวชัวขอเช่าอ๋อมั่วจอวงเงินสินเชื่อชัวชัวขอเช่าจุดเราเลยอีเสงบาอ๋อฮะมั่วจอญ่าคือฝากฮะจอสลักออมทรัพย์ตั้งชอจุดเราเลยอีเสงบาเนอซื้อเลยอยู่จอญ่าคือย้อจวนดอกธนาคารมายุจุมั่วจุดเราอีเสงบาอ๋อฮะอันนี้หนูแต่ปุ้มมั่วยัวจอสลักออมทรัพย์อ๋อฮะจอสลักออมทรัพย์หนูมายุจุดเต้ามั่วจุดเราเลยอีเสงบาฮะเนอฮะยัวจุมั่วจุช้อมั่วจอกรรมสิทธิ์เดาจออาหารสาทอสหอจออสังหาริมทรัพย์กืนเดาตัวเลยจอหลักเกณฑ์กือปัวเตากำหนดใช้จ้าซื้อเลยจอห้องชุดลอสยอจอคอนโดมิเนียมชั่วชั่วขอเชิญยัวจุมั่วจุเคลาเลยกือไปเจ้าจุตารางเมตรหนอฮะจอเฉย
จออาจอเจจอทาวเฮาส์จอห้องแถวตึกแถวชั่วชั่วเขาเช่าอยู่จู่เตาม่วพื้นที่จื้อเท่าเลยเน่งเก่าจื้อตารางว่าจอกรณีคือย่อจอเกษตรกรคือม่วอ่างฮะม่วชาวย่อทางชอจื้อเท่าเลยเก่าไร่หนอยอตาเล่งตือยอเกษตรกรเตยอจุมวดจออังฮะจอชอยอกือยูโอวังโอเจจือเท่าเลเก่าไร่มาสะเลเตาจอญาณดักลูกโครงการหนัวเนอฮะกรณีกือยอจอเกษตรกรกือมวดจออังฮะมวดชอยออวกีจือเท่าเลอีไร่หนอมาทอดสื่อหอขอตอกอังเกอร์คือหัวตั้งหาหนัวปุหัตากรณีคือย่อจอต้นแห่งอวลาอวเตยอ๋อมายดสู่เต้ามั่วอังฮะมั่วเชยย่อตั้งชอจืดเท่าลิเก่าไรเนอร์หัวย่อหัตาเล้งตือคือจืดเต้าอวลาอวเตยมายดสู่เต้ามั่วจออังฮะมั่วเชยย่อตั้งชอจืดเท่าลิกุอีไรมาสะลิเต้าจอญาหนัวฮาหนัวฮัตจืดมั่วสิทธฮัจออีหยังซวนซือยอจอคือจองก็จอเชเนอร์มาจอหนูซือปอฮาเลนูฮาตายอเล่งตือคือมั่วจอเชรถยนต์ลอซือยอยานพาหนะหรืออย่างมายัวจะเตาจอญ่าหนัวยกเว้นเนาะยกเว้นจอต้นแห่งคือมั่วจอเชจักรยานคือมั่วความจุกระบอกสูบจื้อเท่าเลยไปปัวซีซีเนอร์มาไม่ต้องใช้ให้แม่จอเชปัวยอจอคือมั่วจอกระบอกสูบเท่าเลยไปปัวซีซีอ๋อจอหนัวยอหาจอเชรถจักรยานยนต์ลอซิยอจอเชรถเครื่องเนอะฮะจอต้นแห่งคือยกเว้นจอต้นแห่งคือยอจอรถยนต์3ล้อหนอฮะจอเชรถยนต์4ล้อเลขคือยอจอเชรับจ้างฮะจอเชคือยู่ยวนหลู่อวนลาอวเต้มาจอหนัวยอคอยกเว้นคือยัวเตาใจจอญ่าดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อมาอนุนัวตีสูสูสืจัวกู้ดาวดาวเก่าห้ามาจอหนุกสืบพวกกู มั่วเก่งขอเหาะมั่วเก่งขอคือจอหนุกสืบพวกตู้ตัวแถลงทางรอพวกจอกังฮาตาสืบเตาห้าหนุกมาพวกหัดเจงหลงเป๋าอ้อไปอย่างห้ามาต่อเซจอหนุกสืบพวกเซยอยจุสวดเรายจุเตาเจ้าหนุกจอสูสืบดาวจอหนุกสืบพวกห้าฮาตาจอตื้อคือยัวเตาเราสีหอดสืบเตาหนุกมายจุเตาเจ้าหนุกเนอมามั่วเก่งขอเตยอฮาตาจอหนุกสืบพวกมึงสังลุนเหล่าเอยฮาตาจื้อจื้อจงว่าเล่นเดาเจ็บปุ๋ยมดหลงเป๋าเต้นเดาอ๋อซื้อเลยย้อมไปกือปุ๋ยจอมงซื้อส่วนเดาลดหย่อนภาษีเดามาจงอย่างเลยกือปุ๋ยหลงเป๋าอ๋อมาสวดเราจอมทองเนอะเจ๊กูจะรู้ถังคาจัวไม่สวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจยโลมั่วจ่อฟัวจดเลยนางถังจัวสวดเราเตาเป้าส่วนซื้อมาหนุ่มนัวจะหนุ่มซื้อกือใช้หัวฟัวจดเลยนางกูเตาเตาต้วนถั่วเตาฮาตาโยมนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าแฝงปัวนั่งอยู่ลูดลู่ย้อนชวนดอกลู่เสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่น่านตากฮาเชียงไฮมาเจ้าฟัวโจจาย้อนคือยังเล่นดอกนิ่งกับเป๊ซูนิ่งกับช่างองศาเซลเซียสฟัวโจกู้ย้อนคือยังเล่นดอกเป๊เจ้าเป๊ซูเป๊เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นดอกเก่าโซนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อนจวนนู้ติหีโซนนู้ติยัวยัวมัวนางคือยังเล่นดอกเปล่าเจ้าโซเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อนจวนพังเก่าเต้ย้อนจวนนู้ติเก่าโซนนู้ติเก่าเปล่ายัวมัวนางคือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าโซหีเจ้าแฝงปัวย้อนจวนพังเก่าเต้หมานางยัวลู่ลู่ย้อนจวนพังนู้ป้งคือย้อนจวนพังเก่าเต้ย้อนจวนนู้วันที่เก่าไปโซนวันที่เก่าเปล่ารู้ชาวลินตู้หนัวหนัวมาสวดเล่าเยอะสุดเตาเจ๋งฟังอยู่ตัวแข็งตัวรงห้าหอเออนุนวลทางลุลุเฮงมาสวดเล่าเยอะสุดเตาหัวสื่อดอกกี้จังก็จังเชยเราสุยอเยอะสุดเตาย่อ
บ้างจอเก่ามองตีท้ายนางยาหาตาเล่งคือมองจัวต่อเตะช้างปัวมองว่าเข้าหลือต่อเตะลอยยศสุดตามบ้างจอเก่าตีท้ายนางดอกยูทูเคงฮันเนอร์แต่นู่นนวลกูกู้มัวจอฟุ้งจวดเล่นนางถังจัวสดเหล่าเตาเป้าเล่งหนัวเอญจวนดอกสุดทุ่งจวนดอกหนัวเอานู่นนวลมาเยาหาตาจวนนู้ซุ่มนางลูจีจอช้างดูกูกู้มอมอเกลเลยฮะอ๋อตั้งสมัยเยาหาตามัวนางลูเหล่าโนเจจอฟุ้งจวกู้อีหนัวจงจอตัวฮะอ๋อเอญจวนดอกไม่ใช่ซอนี้ฟุ้งจวนจงเลยจังเหล่าช้อนดอกกางช้อนดอกตัวกงกี้ลอเจจัวดอกสุดทุ่งจวนดอกหนัวอ๋อเราสุยอนดอกสุดทุ่งตัวกงกี้ลอเจตาจวนดอกตุ้มเบอร์สุดตรงศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อช่างชาวศูนย์ศูนย์ย่างเต้าไอ้จวนซื้อหนัวจีกูยูลูมัวอีจังสูมงตัวจะลูสังจวยอีจงหนาจือกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาตู่กูสังจังสูมงตัวหนัวหูอัวหญ้าช่อเสียงย่างเนาะจวนดอกลูชอบ้านพุยลอสุยอลูชอแม่ซื้อดอกลูเสียงแจ้งใหม่ตู่ตังสือเน่งย่อหนาปูนจัวป๋อยาวเสียงย่างเนาะจวนดอกลูชอแม่ซื้อบ้านพุยมานิ้วม้วนน้องยองย่อเจ้าเจ้าช่างชงนื้อเต่าตังสือเน่งจวนนู้ตีหยีลู่เจ้าลินดูชงอ้อเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วเถาลู่ซื้อเห่าเก่าตังเก่าช่างเต๋งไปเจ้านาทีเจ้ากุฏิป่วยอยู่อวกคอจื้อจวนนู้ตีเก่าลู่เจ้าลินดูหนัวอยู่เจ้ามงฟงกังลอสิยอเจ้ามงไรจวนนู้ตีเก่าอีลู่เจ้าลินดูหนัวซื้อเซ็งยออยู่มดจังสูหนัวสังจัวเจ้ากุฏิเสงมงย่างกือยอจัวดอกลู่เสงแจ้งใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรแพร่น่านพะเยาสุโขทัยชิฮานดอกลู่เสงแจ้งไฮฮักสังจัวเจ้ากุฏิเสงมงย่างกือยอจัวชัวๆลู่รอชัวๆลู่เสงท้องเผาหูเต้เฉท้ายตังชอตัวสุดจุดตัวเล้งตืมเบยสังจัวจอนไซยอว้าวตังชอตัวสุดจุดตัวเล้งตืมเบยอ๋อสังจัวซ่องสัวเสียงห่างยอดจวนดอกลู่รอผาดำดอกลู่เสียงแจ้งใหม่กวกก็ปังตัวอัวสอไปจุดล่างนัวเนอร์สร้างจัวจ้องเก้าเสียงท่อยอดจวนดอกลู่รอเจดีโคดอกลู่เสียงตากกวกก็ปังตัวอัวสอไปจุดล่างอ๋อสร้างจัวหวังหวังหวังเจ้าเสียงห่างยอดจวนดอกลู่รอห้วยลึกดอกลู่เสียงแจ้งใหม่กวกก็ปังตัวอัวสอไปจุดล่างอ๋อสร้างจัวจ้อหมวมเบานุ่มเบาต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งตืมเบยสร้างจัวจ้อทอดสื่อหอสร้างจัวจ้อเน่งจังเสียงว่างต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งตืมเบยอ๋อสร้างจัวจ้อกือตี้เน่งจังกือเป้าจูตูต่างสื่อเน่งหูอัวปูนจัวป๋อยาวเสียงย่างยอดจวนดักลู่รอบ้านพุยมากดไม่ตวนรูปังใช้ปังลู่เนเนอร์สร้างจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจูตูต่างสื่อเน่งหูอัวปูนจัวป๋อยาวเสียงย่างมายอดตาไม่เล่งทือกือเป้าจูจอกกือตีเสียงมงย่างกือยอดจวนดักลู่รอบ้านพุยเราซื้อยอดลู่รอแม่ซื้อมากดไม่ตัวปังจูใช้สุดลู่อ๋อจะขยอดยั่วปุยตัวจุดจูไม่เบยฮะจุดจูไม่รู้เสียงหล่อปัวเตาใจกินสูชาหล่อมาทอสวดเล่าทอสังทอสังลีกังไอต้วนรูจอกกุฏิปัวปังชายปังลู่อ๋อมาจอกกุฏิปัวอยู่อัวคอจื้อยอดจวนนู้ตีเก่าลู่เจ้าลินดูหนัวอยู่เจ้ามงฟงกังหล่อสิยอดเจ้ามงใจจวนนู้ตีเก่าอีลู่เจ้าลินดูหนัวเอทุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวหญ้าช่อเสียงย่างยอดจวนดักลู่รอบ้านพุยดอกลู่รอบ้านพุยหล่อสิยอแม่ซื้อดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ยอดตูสร้างจังสูหนัวเจ้ากูกู้จวนมดจังสูมงตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจัวอีจงหนาสกุตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลงหนัวซื้อเอกู้อวัวจวนสูหนัวเจ้ากู้ยอลู่เต้นดาวดังดักไม่สวดเล่ามีนสูเนอร์วิยอดตาลู่เสือหัวชัวจึงได้เล่าเจ้าตู้ยอดตั้งหลักฮะเจ้ากู้ยอลู่เต้นดาวดังดักไม่มีนสูวันได้อ๋อมาเมื่ออีตูพงยูหอก็ลุงไปหัวอ้วนเบ้าแซ่ม้าก็หาตาโน้นัวย้อนย่างจัวถูดจ้าถูดซาดล้างจื้อหนอมาโน้นัวย่อโน้วันอังคารโน้ตีจั่วอ๋อมาย่างจัวถูดจ้ายอดจูเนอโน้นัวย่อลิงเกยเน่งเกาเปล่าอ๋อไอถูดจ้าคือกังโน้นัว

ยังเลยเปล่านาทีเหล่าซื้อเจว่าเจ้าดาวจะไม่สวดเหล่ากึมไม่กูปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะไม่กูลุนทุกูย่ออัวพงยือเถาปีลูกจู่จัวเถาเศร้าตั้งชื่อหนัวลูกชื่อเหอกูยัวตั้งเหล่าชัวกือยังเลยดอกเปล่านาทีเหล่าซื้อเจกูย่อลูกจออีร่างกี่หล่อเจอัวร่างต่อกันเกอจัวสวดเหล่าตำนงกงกี่หล่อเจอัวกี้มาร่างหนัวกูย่อทอต้วนดอกอีตูจื้อเจ๋ยเสิงฮยงเนาะจวนดอกลู่ชอบปากคาเก่ามาก็หาตาสังนงอีร่างซัวปังเสงหาตาสาปอก็ดัวทอมอฟีจัวทูพงยือกูฮูอัวปังเสงย่างเนาะจวนดอกลู่ชอบเมกงลู่ตองจูก็นงอัวกีฮานัวเจกูกุมบางเตาร่างซัวปังเสงกือยอเล่าสิ่งย่างร่างหาตาสาปอกก็ดวเหล่าเจยมร่างหนัวยะลูจอกอัวก้อนละตูฮะจอจัวสวดเหล่าตอนชูก็นงกงกีลอใจอัวกีอัวร่างต่อกังเกิลย้อจัวมอนย้อจัวตั้งขี้หนัวหลอกเสื้ออ๋อเอตั้งขี้หนัวเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวเจยาเลยหนัวหลอกซื้ออีจังเจ้าดูสวดเหล่าเลยมั่งจอกังตัวจื้อหนะเหล่าจัวจัวเถาลุชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งตั้งขี้หนัวเจทอจัวกว่าไม่ชัวชวนเล็งชัวตูจวนจื้อจูกินอกังย้อจงย้อจงสวดเหล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อ

0: ใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
4: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
5: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเสศคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัยและการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี
6: ้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถ ถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้โบดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเ
2: ปอร์เบอร์ซุงค่า
3: พ่อว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๋งเพ
9: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

哎呀，实话不来好话啊，阿姆萨，你莫花你萨姆阿我，李苏我罗子的话贝拉我实话么？阿我李苏我巴嘎哥，阿我李苏我英我，都古我们家他金买啊，斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจับยี่เวลายี่ยี่งูมันจะคืองะเน่นตะปงมันจะคือโฉมโมขวานีเสียมงะเน่นที่จะที่มูลงูมันจะยี่โมขวานีสามโมทำไมคือที่ยี่มายี่เวลายี่ขวานตัวเน่นที่ขวาที่มรดิขวางอ่ะนาทีเนี่ยขวานี่คือนาเนี่ยสุดทีเนี่ยเลยตัวเจ้าขวางอ่ะเอาลิสงูดมงูมันยังกว่ายีดูกูอ่ะดมขึ้นยีกาทีเลยดูอ่ะยีกาทีเลยตัวน่ะนั่นน่ะยีวิธีกำงูมันยังคืออึทมันยังคือละลายเนี่ยเอาวิธีย้อนยังคืออะไรเทียบคือตัวเชิงอ่ะวิธีย้อนงูมันยังกว่ายีระบบเนี่ยAM ง่ะFM มันง่ายเฉพาะง่าย AM ง่ะสับเปลี่ยนความผมมาสับเปลี่ยนกว่า FM หรือยี่ที่เรียนกับเมงจะไปขอความเมืองอ่ะเอารายการลิสงูมันยังกว่ายี่ครึ่งง่ะเอากว่ายี่ระบบยาย AM อันที่ยี่ครึ่งความถี่งูมันยังง่ะที่ตัวลี่ยาสิสโชว์จูงยันดูละเปลี่ยนความว่าเฉพาะผมโลเชจังโอ้มันยังง่ะโน้มกว่าเอาลิสงูที่เรียนนั่นน่ะเฉพาะกว่าแน่ๆชมขวัญจิมงะที่มูลนิมขวัญสามงะเอาลูกคนเดียวเหรอมาสามารถวิทยุคือตัวช่วยเอาวิทยุดูยังไงดีนั่นน่ะจังงะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สื่อตัวฟิสบุ้ยยังไงเพื่อไปเหรอสวทจุดเดียวเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ดีบุ้ยยังเหรอตัวหลังอ่ะมาบอกว่ามาเสือสมว่าติดตาสมว่ากดติดตาถูกใจไปเหรอมีนี่ก็ต่างอ่ะเจ้าความตัวเชียงว่าเอาไรกันลิสมอลิชิตโตขัดที่ตัวนักมังเชียววันที่อะไรเทเลทุกงานว่าวดูย้อนหลังอ่ะจวนยี่ที่เรื่องความที่ตัวนักมันก็จวนอ่ะฟิบุญเนี่ยอาทิบังบังยังอ่ะว่าเชียวเขาว่าเรื่องว่าทำมาปีมาเองอ่ะอาทิเสด็จเจียงเชียวเขาบอกเอามาสิยากรมควบคุมโลกไงนาทบวกยิสุกาสุดที่สุดแล้วนะงะอาทิตย์นี้กระทรวงสาธารณสุขจะมาที่ประเทศปีใหม่เงาะยาที่นี่การงานหลังที่ปีใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างงั้นอาเมื่อสองวันเมื่อที่มือฮาลิซึงเมื่อคือมือชีอะคือดวงอะบุรุษมือดูมือชีดวงแต่ก็ดูว่าคือมือชีเบสุดแบงว่ามือชีบุรุษมือเบงอะบุรุษมือเบงว่ายี่เวลามีอะไรก็ยิ้มงอ่ะยังว่าเขาก็มีตัวนี้คือมือชิมเบงอ่ะเวลามีเบงอ่ะเฉยว่าเขางอชอบว่าทุกสิ่งมือชิมอ่ะมือชิมงอเป็นอย่างคือจานดามาคือจงอ่ะจานมาดามาคือจ้าชอบว่าที่เป็นอย่างอ่ะเอาว่าอารมามาฟาชีมาเสมาแน่ใจงอเป็นอย่างอ่ะทัดจ่าทัดแตนละว่าการจะการมีเงินฟุ่มเฟือยทายาทชั่วงาอันเนี้ยอันเนี้ยสมมติว่าเป็นยังไงอันเนี้ยเขาอยากที่เลยที่เลยแบ่งยังไงที่เลยจีจามาก็เลยก็เลยเชื่อยังไงแต่ก็ที่ว่าเป็นยังไงที่เลยแบ่งชั่วว่ามิชมิชอะไรมากกว่าบุโรพัดจังว่าเป็นยังไงอาวุลาชัวก็ที่เลยจานาเป็นยังไงที่เลยya guli jie shi yong a na suo ti xue zuo shi huo gan ya bai ma ya he kuan qie ge wo yi jia ma he pi ye bu rong a la mo shi huo gan ni ma ti ma ngo ma nya gua an yi ma ba an ga ma ba wo ti se gua bei hua mi qi la fa zang ngo ma nya he mi qi le ma za ba gu ma he a wo la chuo he zan na bu rong shi huo gan ที่ที่มาโง่ไม่ยากว่าว่าจ้าจีจ้าจีมิชิจีแต่คนแรกที่จะพัฒนาโง่ไม่ยังไง
啊，我是过过一啊一时，啊不好过一时怕嘛，不论我不念小学不哎，他妈一批嘛，准备要他的啊他的教训哎，别话啊我们去我们去接啊我咋我靠山咋扑街，啊听你话啊我是过啊我这个穷人嘛哎，你这个大不念去别话我如果嘛一时嘛。啊，马巴勒我，意思我们都不讲去，怕马巴勒我，半夜时的嘛，啊，没去的嘛，有做梦，做梦是自己家庭里边性格的嘛，也是啊，也没有看其他的东西。啊，你在部落没去，阿拉妈在不和人家啊，我拉错过了站啦，阿娘个去没去了，把咱们去古巴去啊，我拉错站那边也是的觉醒哎。为什么要去看其他哎？我隔壁嘛啊，忙啊，不容啊，啊，我这里他就在。这里还大一百岁啊，比方这里把一百岁啊，我了出门也和什么和更面向啊，这里没有黄色状啊。对的嘛，我们呀没去啊，啊我没去欢迎，没去的过一度做嘛啊，啊我找我们呀一度，啊你好吃安达拉也嘛啊，啊我怕咱们啊，我了出了面的给了嘛啊，因为的嘛我们呀啊你出就没欢迎，你这里就没我们呀啊我。啊，因为特别在我以前啊，啊我以前那以前是那个陪陪练哦，啊等于说啊我以前活不动啊，啊这边还是拖拉我们呢，啊我一打车啊时间我打歪也不行啊，我你妈和我这里表现啊无地方啊，对什么我们呢和啊我带嘛和啊和这个这里拿行啊，啊这边和在车里这里。一礼拜的来什么没好事的来给那不懂啊别话的话啊没去换你啊我怕咱们啊没去过一度啊可怕我啊可怕我你们啊一度过一批嘛啊可别的咋怕给礼拜红啊啊我的权利什么还得给那不行啊什么啊可以啊咱们装啊啊这边我们要去红啊没去他不没要和我咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋啊嘛，在当时在这边去，嘛是不是他咋他瞎咋我？这个这边还估计苏老虎咋嘛他赢啊？俗话说怕单是不咋我们去，是怕喜欢这边去的怒和没款皮的来抓喜欢我。啊嘛去咋么啊？没去我们去啊可多啊！我们上班的忙里边啊，我们去一化妆我们去洗洗不去啊？你去吃了我哦啊！啊，面子装没吃不完，不去也和这里啊，真豆腐郎啊，啊，做不下不完啊，马屁话，阿拉妈，马奶这一马四百瓜，说到这里，个那年我他妈阿里个没去的，怎么很在他，在他妈个，整个的不去，他想我白想我，啊，你要出门也听你别啰，不啰，没去了嘛，可当我他妈在办公嘛，没去嘛，我老是在那边这里啊，这里觉醒啊，为什么要和太爷啊，他妈和你和要不和？啊，况且嘛，皮皮也行啊。怎么样？这个书啊，啊，啥啥书籍啊，今年的啊，各种各种弄啊，这些怎么啊，见得不难啊。这边这门海里这边我和这的话啊，比嘛见得样啊。啊，明年呢和这的比嘛样啊？我今年和和比嘛啊？我们去花到这边和我们去不和啊？嘛和咱上啊，咱面上啊，这怎么这个怎么办嘛？不和我嘛生啊，我们去了嘛？咱大咱那么啊，不和嘛和这样咱们啊？这的嘛我们样啊？啊，我比花没去花在用我们家爱说话啊，过了南北乡啊，啊我六七百块那怕只用我们家去提门来他接啊，怕接我们家去阿里家去家去泥瓦子舍得哩啊，接不成啊，啊我六七百怕只用我们家去啊，去家安达拉呀我米宽西装啊，啊我马生啊，咋过节啊，佛陀龙啊，那些过来给两马生啊。那他我来怕结巴，那他怕嘞怕给两我们家比花那怕夜里怕六百嘛，怕十个百块。对，那个阿妈你一直说嘛，做话，阿里边那么话是这个礼拜个，对啊，咋啊？过的过明后天嘞，啊，一礼拜个，这嘞什么个那个？你话怕见我们样啊？你话在什么见不见去？别话阿妈，阿里头阿妈怕个礼拜个阿婆这里一转那个，说了托付你些拉你个，阿这里一直接那个。啊，这边啊，马和啊，怎么啥啊？我票没有花在要和把美国要的，没去花在要的啊。六千八的要马和啊，怎么了？他也不懂啊。啊，马和你话这些，和你的鸡啊，别话他玩啊，他玩啊，你不给你不和我这里除了托付你和一抓拉啊，一抓这么和些那，
ซาอุสุแพเลกเลยหงอผู้คือยินดีอยินดีนับมาไงแต่แบบถึงแม้ปัจจัยก็คืออาบวดดิสพักเลยก็คืออาบวดโซที่ดียินดีมานะไงแต่แบบสุดท้ายแบบถึงเงาหลักโซว่าความความแบบผู้คืออาก็จะขึ้นไหนแบบคือน้ำมันขดนแบบผู้ยิ่งชิมก็ที่แหละงอไม่ต้องดูแบบคือหลักโซแบบงอที่แหละยี่เลยแบบมุขสิแหละชีแบบมุขสิลองอ่ะอีกมาที่จะเชื่อไงแบบยากที่เจนเดิมหลังอ่ะมาลุชิมันปฏิยแบบคือไงอาชีพความจะคือถึงแม้ถ้าจริงอ่ะนิวอร์เฮดเดชก็ง่ายถึงมาปีบังที่เจนตัวอย่างง่ายที่ถึงบางโอ้แม่ยาชกงานมาคือยากองทัพเรือไงถึงมาที่ลีใจอินฟลาเอามาใส่ยึดข่าวถึงมาจวงไงยับมาคือกว่ายาชายแดงไงนอกัมพูชาทั้งหมดไงนอมิวเคอร์ทุยามิวเคอร์ที่เอาไทยเจกัมพูชาจริงไงมีว่ามีกับกี่ที่เรปโอเป็นยังคือสุกวายิเพดฟิบโบที่เรอักเคที่เรโลจารุงาการย่าไปเรียก็ท่าเรือสุกวากุญญ์กับเชื่อมยังคือธรรมยาคือไม่พอไม่เป็นทางการไม่ใช่ไงมาหมางาปรุงกับงามาคือถัดอยู่สังอาเมืองสังมันยังคือที่ห้าปัสยังคือมาฟงอจิตาหิไม่ใช่ไงเพราะนากว่าฟิบวัมแบที่ตอมแบอะไรก็เหมือนเอามือสามเอามือสองมาขนาดมือคือว่ากัมพูชาเจเอาท่าเยนอยามือคือว่าโซยิดาปือโอเบอร์ทีเลยแบใจเงียบวันเราโคตรมือเยี่ยมมาเหงากุลิทีเลยจะมาคือจวงอ่ะเอามาสายไปยากองท่าเรือโซทีเลยดอลลาร์ทีเลยประกาศยงอ่ะทำไมเคยมาเปย์เยบงาทีเนี้ยภาษีมาเปย์เงาหรือต้องมาเปย์ดวงอ่ะมาคือถัดอยู่จังอ่ะพี่คนยุคเขาหรือชิมอยเขาเงาทำไมคือกลุ่มมิชาชีอวัตเลกกลางอ่ะมันก็ใช่ยายิ่งข่าวยิ่งปอที่ช้างเนี่ยคือสร้างสถานการณ์อ่ะวันละว่าที่ได้ยิ่งจะมาอ่ะว่ามันมีใช่ไหมคือการที่คุยมันก็จวงอ่ะมันก็จำมันใช่ไหมอ่ะมันสังเห็นใช่ไหมคือยิ่งข่าวยิ่งปอก็เข้มยะมันมาตัวมาซึ่งมันเนี่ยคือมาแน่ใจเนี่ยคืออ่ะว่ามาซึ่งว่าสุดได้ยิ่งเกี่ยมาสุดละสุดเนี่ยมันคือถ่ายเยชัวร์ว่าที่กลางว่ายากระทรวงสาธารณสุขทำมาเป็นยังไงที่ว่าฟิบูดมาจวงอ่ะยิ่งไปคือมันสาธารถ้าเหมือนบอกว่าคุยนะเจใครว่าอยากจะไงเหนือสุบัญญัติคือยิ่งเหมือนสมุยิ่งใส่สมุติจะจบหรือไงอาจจะเป็นอย่างว่ารัฐบาลมาละคือว่าอะไรก็มาเกิดตัวเองหิ้วควายใจเจ้าอาทิตย์นี้ว่าว่าสิ่งงานคือมาเกิดใจเย่บุรุษมาเกิดใจเย่เป็นยังไงเอทีลีประกาศยิ่งยากกว่าโปสเตอร์ง้อยิบิชานี่เลยฟุตบอลที่โพลาสิ่งไงก็เนี่ยสุกับคุยยิ่งก็เชื่อเป็นอย่างคือมันอย่างคือกลุ่มมิชาชิงอ่ะหลักทมาคาสุชาเนี่ยทีเลยวลาชิลิจามงอแต่แบบผมคืออาศัยสื่อข่าวบางกว่าผมเชื่อข่าวว่าเรื่องนี้เกิดว่านี่ระยิมาก็ว่าเจ้าปาลากาสุระที่นี่เกิดไงอะไรแบบผมว่ายี่ตุนสุบะโอ้จวนละงอยิมาเจองอยิมาเตือนแบบอาจารย์ผมชี้ชัดว่าผมเครียดหงอแบบเขาหลักทุบไปเลยที่กระโดดไปเลยอาจารย์หัวใจไวมังอชี้ชัดว่าเขาขึ้นดุมปุ๊มีหุ่ยมือเงาชกง่ายธรรมที่เกิดนั่งอ่ะอาทิตย์บางงอมันจะชกง่ายเอามาสังเห็นยิ่งไปคือกลุ่มมิชาชีพไปคือหลักสูตรมาคาสุยังไงยิ่งข่าวงอไปคือยิ่งสื่อเขาเลยสื่อแต่ละยังมันง่ายชูมันง่ายช้าเนี่ยพี่บัวลอยมันงอหลักสูตรไปคือเอาไปคือแต่กระดูกบางงออาไปก็มาอาจุมาตุยมาวิ่งไปคือโอ้เฮ็ดสิบเองไงสุดละสวยยังไงสุดท้ายสุดท้ายไปคือสุดเสียชิงไงไปคือว่าคือดมเปื่อยแล้วก็ยิ่งเปื่อยอ่ะมาละคือมาเกิดเจอลาจัวจากโควิดนารุกงอกุลิกินหรือเป็นไงมาคือจำมองอ่ะมาสับปะคือทำไมยังคือยึดข่าวยึดปองงานมาคือว่าเมื่อชิมาคือเนี่ยละที่ความเสื่อมยิ่งความเสื่อมที่เรียกประกาศยังไงชาวงานไปในแนวที่เรียกประกาศยังไงมาคือถัดอยู่จากงานเปรียบความที่ชีพามุ่งมันยังไงมาสังเห็นยี่ปะคือยึดข่าวยึดปองคือเขมยังไงมาคือแต่กับกุญย์กับเชียงชาวงานจะประกาศแต่ทำไมปีมาเจนเตยชาวงานอาทิตย์เป็นยังชาวงานเมื่อสานั่นคือเมื่อวานที่ว่าเกิดนานาชาวงานอาทิตย์เมื่อวานนั่นนักญาติบอกว่าที่ว่าชาวงานเอาเฉพาะท่าวิธียุคนั้นจะสูงอาทิตย์ท่าวไล่สวดตีสุดนั่นคือขวางหงงอาทิตย์เป็นคือนั่นคืองานเมื่อวานจุ๊ยนี่จุ๊ยงานเงินนั่งงาน

小号噶，第二回嘛，第点吧啊，比嘛个的，受到接上啊。我们上周有话啊，空间哦，太超太 plus 个，阿他把措辞啊，我理智不要个。阿们上我们呀，就阿把他妈提出把我是个，把他拉错啊，意思我说个，阿们上把他提出把越过了么个啊，越么我们样个，啥啥话么说的哩啊？ดูเราชอบกันมาสั่งกันว่าอยากใช้ครบ 1,000 บาทไงเอามาสั่งว่าระบาดว่าติดตัวบะอาบัติมาที่เกิดเฉยๆที่ว่ามันไงเพื่อมาสั่งเพื่ออาสูอยาเพื่อใช้ครบอยู่มันไงสาเสวะที่เรียกครบอยู่ว่าบริษัทของอ่ะอาที่บ้านงบมันยังชอบกันว่าอาว่าอามามาว่าอยู่สูบเพื่ออามีอยู่ไงอาบัติมาเพื่อติดตัวบะกังวลเพื่อโน้ปีขวาอาบัติมายุ่งกับเพื่อโน้อาบัติมาอยู่บะอยู่มันไงเมื่อทุกคนเลยปิดมาประกาศจะชอบงานอันเป็นการวิสิวสุบะสิ่งยังไงไม่เกินยี่ห้าบาทที่เดียวยี่ห้าอยู่ชอบชอบงานที่ยังโน้วิสิมาว่าส่วนยังว่าฟุบะเงินสดมายิปป้ามาถ่ายเงาวันที่ได้พับเป้างอบัญญัติเข้าไข่ชอบโกงยังไงว่าเกือบว่ากลุ่มหมายต้องมาจินตุยเฉยไงอันเป็นธรรมะกลุ่มหมายในชั่ววิสิธรรมะว่าส่วนมากฟุบะยิปป้าจะถ่ายเงาอามาพายังโง่เป็นยังไงคบเบออาบาโฉมาเบืองที่เนี่ยคือผู้บาโฉมุบาที่เรียกโคจารุชของงาบะคืออามาคือทายังงาโวอามาพายังไปเจ้าของสุพรรณยังไปเป็นงาจะเช่าโวรัฐบาลยิ่งสิริชุกก็คือโวคือที่เรียกมาว่ากีน่างาธรรมะแต่ปีมากเจนตัวยังงาที่ธรรมะเดชงโง่เป็นยังยากรงอุตุนิยมวิทยางาที่มือแต่พวกกุญิสุแต่ยิสุธรรมะที่เรียกเจนตัวละอามาสาวสุพรรณเหนือโง่เป็นยังงาบางพื้นที่คือเมื่อหาขึ้นเรียกชื่อของงาอาจจะเป็นเอามาเรียกว่าจิโอบาจาสุงาเอาลูกคนลูกมีเคยมีจะสักเอออาตินยาฟาลางาไม่เป็นไรงาจะเปลี่ยนความเมื่อหาขึ้นพันเรียกมาคืองาอาจามาคือนวจิโอบาข้อนิสัยละมังงาสัสยามังงาเป็นคือน้ำทั่วยามาคือกินงาอาจจะจะมาที่นี่คือละวัชิกวยามาคืองาอามาคืออาตินยาฟาลาจะมาเป็นงาเอาที่วัดเดียวมีจะสุงาปัจจุบันมีจะสักเออที่ลุงงาเปลี่ยนความเมื่อหาขึ้นพันเรียกมาคืองาจะกว่าที่การต้องมาคือมหาลีกันยาเป็นคืองาอาจจะมาชุดเป็นคือวัวโลหะกู้ซ่าเฉยงาอาบ้าเอามาเลอะไรตัวเจอไงเอาแต่เรามาละวันยิ่งชอบงานมาอยากเช่นเทฟหลังงานอาทิตย์ยังมึงหาคือพันเรื่องงบยังไงมีเห็นว่าจะบอกว่าอีสมัวจะมาถ่ายยังไงมาคือเนี่ยอันตรายจะมีเนี่ยคือจีมึงหาลีมึงก็พับเปลี่ยงงบยังไงจะว่าละเคยอาทิตย์กินน่าเชื่อไงมาคือเรามาละวันยังไงมาสับไปคือมาหาลิซเดี๋ยวงานมาคือมาก็จีมากว่าเชื่อไงมึงหาถ้าเกิดทบมึงหาทบสับไปคือไงอาจารย์ว่าแหล่ลิบไปคือนั่นแหละก็คือมาเปลี่ยนชีวิตชีวิตงานก็คือมากดมันดูแลสุขภาพงานอาทิตย์แรกไม่ใช่ชีวิตงานนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจองงานที่ก็คือเอาลิสงูด้วยความมูลค่างานเอาลิสงูด้วยมังงูไม่ใช่คืองานในไหนก็คือจุ่มมุขวันยีจีมูแต่ความโดที่มูลงไม่ยังไงหนีมุขวันยีคือสามมงานาทีเนี่ยพันยี่คือนานเนี่ยสทีนี้เลยดูยาชกงานทีแบบของมันยังไงว่าชาวร่างวัดมาที่ดีฝ่ายตั้มชาวงานมหาลิจมางานมามาเจอความจะเฮงานอันละมาซื้อมาแน่ใจมาซื้อมาฟังเสียงมันยังคือมาซื้อมันยังคือแต่ละนี้ชาจามาสุราวจามาทายงานมาสามมิชงบ้างคือจางเนี่ยคือชาวเลชมาคือกินน้ำอ่ะเปลี่ยนความว่ายุดตัวคือวันยี่บ้างงานทำมาจามาชกงานที่นี่คืออามาอาวุยสิทธ์ที่ไทยช่วยไทยมั้งไงว่าส่งไปคือผู้บังเงินส่วนมั้งผู้บังยี่ปาส่งมาถ่ายยิงไงอามาพ่อพ่อยาบังไงคบิวช่วยอาบัตส่งมั้งผู้บังคือช่วงมาสิเลโคจับบุรังไงมาคือจำมั้งไงถ่ายยี่ชกไงเป็นความพ่อยาบังเจ้าผมตัวเชียวรัฐบาลยายี่สิทธ์ลิชก็คือนู่นคือมาวางวันนู่นถูกตัดยังไงที่จะบังก็ไม่ยังไงมาสัญญากรงอุตุเบี้ยช่วยไงอาวุพันธ์ไปคือไงหลายพื้นที่ไงเมืองฮาคือเรียบง่ายเอาเฉพาะมาอาคือด้วยแล้วก็เจอง่ายอัตเนียจะมองง่ายเที่ยวโลชิสบ้างง่ายโลชิสก็มาคือจะต่างเนี่ยเชื่อเฉพาะง่ายเมืองฮาเรียบง่ายจะกู้ซื้อแล้วง่ายจะก็ต้องมาจะกู้มาค้าจะกู้เนี่ยเชื่อง่ายอัตเนียเขาจะจะคนเนี่ยโลชิสไปคือแต่จะมองเล็กเล็กก็มุตุชิ้นก็จะกู้ตัวง่ายจะเนี่ยมีมีก้ามีง่ายโลชิสไปคือจะว่าชิมิสเรียบง่ายอาจจะกู้จะเนี่ยรู้ไปคืองอมีก้ามรู้ไปคือเอาผมที่พักตัดพักกะลาไปคืองอไว้บี
จีจังมาเมื่อไปเหอยู่ว่ามังวะมาเคยเนี่ยเหออาม่าที่เล็กจีไม่เชิงอ่ะโลเชื่อว่าจะตั้งยังเชิงอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงนะปีมามาเหออาทิตย์เรียนจวนเฉพาะงานไปเหอติดความมลกว่างอ่ะวิชกฏาวิริยนันจ้าส่วนอ่ะไหลสวดตีสุระเหอคือบุ๋มเฉพาะงานอาทิตย์ไปเหอทัศน์เดี๋ยวเที่ยวงานข้าวสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณพระบรม